0: การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะ โดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือ ค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอม

0: ของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain

กระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟนอลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซด์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซด์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร

C3 นะฮะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะครับเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซินด้วยไกลโคไรซินนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลง2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. alcohol fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration
และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสพร.สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนที่จะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสพร.คือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนพบกับดิฉันนางสาวณัฐินีวัฒนบูรณ์รายการของเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 8:00 นค่ะทุกท่านได้รับชมวิทีอาร์ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สพร.หัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนเพราะรอยยิ้มคือพลังของการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1และต่อด้วยดนตรีลีลาสู่พหุปัญญาของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองปือรัฐราชพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ค่ะ

0: ีความสุขคือนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งสร้างระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับความสุขของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเพราะเมื่อทุกคนมีความสุขการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพื่อสานต่อนโยบายโรงเรียนบ้านหนองค้อจึงได้นำมาต่อยอดในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของเราภายใต้ความเชื่อที่ว่าเพราะรอยยิ้มคือพลังของการเรียนรู
1: ้สวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนบ้านหนองค
0: ้อด้วยอัตลักษณ์ไอทีเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของเรานำ AI และสื่อดิจิทัลเข้ามาเสริมกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีแต่เพื่อเปิดโลกและปลูกพลังศรัทธาในตัวเองให้กับเด็กๆเด็กได้ลองผิดลองถูกได้สร้างสื่อจากเรื่องรอบตัวได้พูดได้คิดได้แสดงความรู้สึกและเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เดียวกันครูก็เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนสู่ผู้ออกแบบประสบการณ์จากผู้พูดสู่ผู้ฟังที่เข้าใจพร้อมๆกับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมจริงในชีวิตประจำวันเราลดภาระที่ไม่จำเป็นเพิ่มเวลาคุณภาพในห้องเรียนและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กอยากมาโรงเรียนในทุกวันนี่คือความหมายของคำว่าเรียนดีมีความสุขที่ไม่ใช่เพียงแค่นโยบายแต่คือการลงมือทำในแบบของบ้านหนองค้อเพราะเสียงหัวเราะของนักเรียนรอยยิ้มของครูความอบอุ่นของบุคลากรและสายตาแห่งความหวังของผู้ปกครองคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริงจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

0: สปนครหลวงราชสีมาเขต7ดูแลโรงเรียนอยู่225โรงเรียนครอบคลุมพื้นที่6อำเภอด้วยนักเรียนมีต้นทุนชีวิตความพร้อมความถนัดและความสนใจแตกต่างกันเขตพื้นที่การศึกษาจึงตระหนักในความสำคัญตรงนี้จึงร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นเพื่อให้ตอบสนองศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุข
1: เพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้เติบโตอย่างมีคุณค่าเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นวัยรุ่นที่มีคุณภาพและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป
2: กิจกรรมดนตรีวงโปงลางและกิจกรรมวงสตริงเป็นกิจกรรมที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้สนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลเช่นด้านภาษาการพูดการขับร้องการสื่อสารกับบุคคลอื่นด้านร่างกายผ่านการรำด้วยท่วงท่าลีลาต่างๆและการแสดงประกอบบทร้องด้านมิติสัมพันธ์การจัดทำฉากประกอบการแสดงด้านดนตรีการฝึกฝนทักษะด้านดนตรีจนสามารถทำการแสดงได้โรงเรียนบ้านหนองปือระดับพัฒนาตำบลเดชอำเภอพิมายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนโรงเรียนได้จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางและวงดนตรีร่วมสมัยวงสตริงโดยเฉพาะวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางนั้นเด็กๆสามารถผลิตเครื่องดนตรีขึ้นใช้เองเช่นโปงลางพิณเบสและเครื่องประกอบจังหวะโดยทางโรงเรียนวิทยากรภายนอกร่วมกับบุคลากรที่มีความสามารถในโรงเรียนร่วมกันผลิตโดยถ่ายทอดวิธีการผลิตให้กับเด็กๆเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นการแสดงวงโปงลางของโรงเรียนได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนอันได้แก่วัฒนธรรมอีสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพิมายทั้งวงดนตรีพื้นเมืองและวงสตริงได้ร่วมแสดงในงานต่างชุมชนหน่วยงานราชการวัดทั้งในและนอกเขตบริการโรงเรียนได้ต่อยอดความสามารถของนักเรียนโดยส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆจนได้รับรางวัลเช่นรางวัลชมเชยในงานประกวดรวมศิลป์แผ่นดินสยามถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางงานศิลปะกิจกรรมนักเรียนครั้งที่73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีวงสตริงงานศิลปะกิจกรรมนักเรียนครั้งที่73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7โรงเรียนบ้านหนองปรือรัฐราชพัฒนาอย่างมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ทางปัญญาที่หลากหลายต่อไป
3: ขอบคุณผู้ส่งเสริมปรบมือให้แรงใจลูกๆนะครับวงโปงลางกันแรงบ้านนะครับ
4: จากวีทีอาร์โรงเรียนบ้านหนองปือจังหวัดนครราชสีมาส่งเสริมมหูปัญญาของผู้เรียนผ่านกิจกรรมดนตรีและหน้าตาลีลาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพัฒนาความมั่นใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะลำดับต่อไปพบกับการสอนซ่อมเสริมโรงเรียนบ้านเขากระปุกจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2และต่อด้วยนาฏศิลป์วังหมันสืบสานมรดกไทยโรงเรียนวัดวังหมันจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทค่ะ
5: โรงเรียนบ้านเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด79คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนโดยการบริหารของนางนันทรัตน์บุญเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากระปุก ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติของโรงเรียนบ้านเขากระปุกการเรียนรู้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติในทุกๆวันแต่เราพบว่าในความปกติเหล่านั้นเด็กแต่ละคนมีจังหวะการก้าวเดินที่ต่างกันมีนักเรียนบางคนที่อาจจะติดขัดกับโจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือบางคนที่ยังสับสนกับตัวอักษรภาษาไทยนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือช่องว่างที่รอการเติมเต็มและนั่นคือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมที่เราไม่ได้มองว่าเป็นเพียงการเรียนเพิ่มแต่คือการสร้างโอกาสให้เด็กๆได้กลับมามีความสุขกับการเรียนอีกครั้งการเรียนซ่อมเสริมของที่นี่เริ่มต้นจากการใส่ใจคุณครูจะทำการคัดกรองและวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหาว่าจุดไหนที่ลูกศิษย์ของเรายังต้องการความช่วยเหลือเราไม่ได้ใช้บทเรียนเดิมๆมาสอนซ้ำในรูปแบบเดิมแต่คุณครูที่บ้านเขากระปุกได้ออกแบบสื่อการสอนใหม่ทั้งสื่อทำมือเกมที่สนุกสนานและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เนื้อหาที่เคยเข้าใจยากกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จับต้องได้บรรยากาศในห้องเรียนซ่อมเสริมจึงเต็มไปด้วยความเป็นกันเองลดความกดดันเพิ่มความกล้าที่จะถามและสร้างความมั่นใจที่จะลองผิดลองถูกนอกจากนี้ความร่วมมือจากผู้ปกครองก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาต่อเนื่องไปถึงที่บ้านเพราะเราเชื่อว่าบ้านคือโรงเรียนหลังแรกและโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองที่ต้องก้าวเดินไปพร้อมกัน
6: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครอง
7: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะวันนี้นะคะก็จะขอสอบถามก่อนผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอะไรคะ
7: ป.5ค่ะ
6: ป.5น้องชื่อน้อง
7: เด็กหญิงธัญลักษณ์อธิบดีค่ะ
6: ค่ะนะคะวันนี้นะคะโรงเรียนก็จะขอสอบถามความพึงพอใจของท่านผู้ปกครองหน่อยนะคะจากการที่โรงเรียนของเรานะคะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะการสอนซ่อมเสริมใน3วิชาคือไทยคณิตและก็อังกฤษนะคะผู้ปกครองคิดว่าเมื่อน้องเข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะน้องมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะ
7: ดีค่ะเพราะอ่านออกเขียนได้ทำเองได้หมดทุกอย่างกลับไปก็ไปนั่งท่องไปนั่งอ่านค่ะ
6: ยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมคะเช่นวิชาภาษาไทย
7: ภาษาไทยแล้วก็ถ้าคณิตก็จะนั่งท่องสุคูณ
6: ค่ะ
7: แล้วอังกฤษก็จะท่องอังกฤษกลางคืนก่อนนอนค่ะ
6: โอเคค่ะดีมากมากเลยนะคะคิดว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์กับน้องไหมคะ
7: มีค่ะมีมากเลยค่ะ
6: ค่ะแล้วจากการจัดกิจกรรมนี้นะคะตอนนี้ทำให้น้องมีผลการเรียนเป็นยังไงบ้างคะ
7: ดีมากค่ะปีนี้ดีมากเลยค่ะ
6: ค่ะแล้วก็การจัดกิจกรรมนี้นะคะแม่อยากให้เราดำเนินการมีกิจกรรมต่อไปไหมคะ
7: มีค่ะอยากให้มีไปเรื่อยๆค่ะ
6: ผู้ปกครองมีอยากให้มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงหรือเสนอข้อเสนอแนะในการที่จะทำกิจกรรมนี้ต่อไปไหมคะ
7: อยากให้ทำไปเรื่อยๆค่ะ
6: มีอะไรฝากถึงกับทางโรงเรียนเราได้นะคะ
7: ก็แม่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าน้องจากเด็กที่ว่าอ่านหนังสือไม่เก่งพอมาเรียน

0: ชานี้มีวิชาเพิ่มเติมน้องอ่านหนังสือได้คล่องมากกว่าเดิมเยอะตอบได้ก็ดีแม่ดีใจค่ะ
1: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองของเรียนชั้นอะไรคะ
2: ม.4
1: ชื่อน้องอะไรเอ่ย
2: เด็กหญิงนัทวรันมงคล
1: โอเคค่ะวันนี้นะคะทางโรงเรียนจะก็จะขอสอบถามความพึงพอใจของท่านผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนะคะผู้ปกครองคิดว่าน้องนะคะมีพัฒนาการอะไรดีขึ้นบ้างคะจากการที่จัดกิจกรรมนี้คะ
2: มีอ่านออกเขียนได้ท่องแม่สกุลภาษาอังกฤษภาษาไทย
1: คือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะเวลาน้องกลับไปบ้านมีอ่านคำให้คุณแม่ฟังบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
1: โอเคแม่คิดว่าการจัดกิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนไหมคะ
2: มี
1: ข้อความอะไรหรือเพิ่มเติมอยากฝากถึงทางโรงเรียนบ้างไหมคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ค่ะ
2: ก็มีต้องมีต่อไป
1: อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: การเรียนซ่อมเสริมที่โรงเรียนบ้านเขากระปุกจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การสอนให้จบตามหลักสูตรแต่คือการส่งเสริมให้เด็กทุกคนเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติที่แข็งแกร่งและมีความสุขตลอดไป

0: สวัสดีค่ะดิฉันนางขวัญเรือนจันทร์กระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโรงเรียนวัดวังหมันตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทบริบทของโรงเรียนโดยทั่วไปสภาพสังคมเศรษฐกิจผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างสภาพเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างยากจนนักเรียนมีความรู้ทางทักษะวิชาการอยู่ในระดับปานกลางทำให้โรงเรียนตั้งชุมนุมนาฏศิลป์ไทยขึ้นมาเพื่อเป็นการให้นักเรียนค้นหาทักษะความสามารถอีกด้านหนึ่งเพื่อจะพัฒนาเป็นทักษะอาชีพในอนาคตได้ต่อไปได
1: ้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจตุพรอนุนาถชื่อเล่นชื่อน้องโมค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชลศรมากุลชื่อเล่นชื่อเอิร์ธค่ะ
1: ค่ะในมุมมองของหนูนะคะการรำไทยหนูคิดว่าการรำไทยนะคะไม่ค่อยสำคัญและยากค่ะแต่พอหนูได้รางวัลรำกับคุณครูแล้วทำให้หนูได้รู้ว่ารำไทยสำคัญท่าแต่ละท่ามีความสำคัญของตัวเองค่ะ
2: ในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าตั้งแต่การเข้าชมรมนาฏศิลป์มาหนูคิดว่ามันมีผลประโยชน์กับหนูมากค่ะเพราะว่ามาช่วยให้หนูมีสมาธิมากขึ้นมีบุคลิกมากขึ้นค่ะตั้งแต่การเดินการไหว้แล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณหานิชาคุษาชื่อเล่นชื่อจิวค่ะหนูภูมิใจค่ะที่ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ได้รำไทยแสดงบนเวทีด้วยค่ะเพราะเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมไทยของชาติด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

เราเน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงควบคู่กับองค์ความรู้โดยเริ่มตั้งแต่ท่ารำนาฏยศัพท์เบื้องต้นเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจถึงความหมายของทุกท่วงท่าการฝึกฝนนาฏศิลป์สอนให้เด็กมีความอดทนมีความละเอียดรอบคอบและที่สำคัญคือมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยค่ะเราหวังว่าศิลปะการแสดงนี้จะเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่เด็กๆสามารถนำไปใช้ในโค้ดเป็นซอฟต์สกิลที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานลมหายใจของความเป็นไทยต่อไปค่ะ

ิทยาโรงเรียนบ้านเขากระปูกจังหวัดเพชรบุรีจัดการสอนซ่อมเสริมเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะจากวิทยาโรงเรียนวัดวังหมันจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมนาฏศิลป์วังหมันสืบสานมรดกไทยถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการฝึกฝนและการแสดงนาฏศิลป์อย่างงดงามค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้พบกับเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันนี้จะพาไปพบกับสร้างพลเมืองดีตามรอยหลวงปู่ม่านโรงเรียนบ้านหนองพลือนาในวิทยาคารจังหวัดสกลนครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ค่ะ

ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบนัสก็จะพาทุกคนมาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะที่ส่งคุณค่ามากๆเลยนะคะซึ่งเราก็อยู่ที่ไหนคะวัดภูริทัตถีรวาสบ้านหนองพือจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะเดี๋ยวโมนัสนะคะจะพาทุกคนเดินชมบริเวณรอบๆเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็เผาผ่านแคลอรี่ไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวเนาะงั้นเราก็ไปกันเลยค่ะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่ากรรมฐานผู้มุ่งมั่นฝึกจิตอย่างจริงจังและเป็นต้นแบบแห่งความเพียรค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้มาถึงกุฏินะคะของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจากที่สังเกตนะคะจะเห็นได้ว่าที่นี่เนี่ยไม่มีแอร์นะคะไม่มี Wi-Fi หรือแม้กระทั่งไฟฟ้าเลยนะคะซึ่งสะท้อนนะคะให้เห็นถึงความพอประมาณอย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะทุกคนคะมุมนี้อลังการมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่พระมหาเจดีย์หลวงปู่มั่นนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่นะคะที่บรรจุอัฐิของท่านนั่นเองเดี๋ยวโมนัสจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปชมด้านบนว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนคะพอโบนัสนะคะได้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้แล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สงบนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากพอตัวเองได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็ทำให้คิดได้ว่าความดีที่เราทำเนี่ยนะคะก็จะคงอยู่ตลอดไปนะคะไม่จำเป็นต้องโพสต์หรือว่าติดแฮชแท็กนะคะแต่ว่าคนรุ่นหลังอ่ะก็จะยังระลึกถึงความดีของเราเสมอค่ะค่ะทุกคนคะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นนะคะพระอิฐของหลวงปู่มั่นนั่นเองนะคะซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย63องค์ด้วยกันนะคะล้วนแล้วแต่เป็นพระผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบนะคะสืบทอดนะคะแนวทางธรรมของท่านเนี่ยอย่างมั่นคงเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านยังได้ฝากปริศนาธรรมคำสอนไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปทำ

0: ตามคุณตากันนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณตา
2: สวัสดีครับ
1: หนูขอสอบถามคุณตาได้ไหมคะว่าปริศนาธรรมในแผ่นหินเนี่ยมีความหมายว่ายังไงคะ
2: ได้ครับเป็นภาษาอีสานว่าแก้ให้ตกเด้อแก้บ่ตกข้าพกจะไว้แก้บ่ได้แข็งข้อน้ำตรงแตงแก้บ่พ้นข้ากลง่ายๆข้ายังง่ายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพทั้ง3ภพทั้ง3คือเฮือนเจ้าอยู่ภพ3ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพให้เราหลีกหนีจากภพทั้ง3นี้คือให้รู้พิจารณาร่างกายของเราว่ามีทุกขังอนิจจังอนัตตา
1: โอ้โหน้องๆทำงานกันจริงจังมากๆเลยเรียนวิชาอะไรกันอยู่ล่ะคะเนี่ย
3: วิชาจิตอาสาค่ะ
1: โอ้โหทุกคนคะวิชานี้นะคะไม่มีในห้องเรียนแต่ว่าไม่ใช้ในชีวิตจริงนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับคุณครูดูนะคะมาค่ะคุณครูคะขอถามเลยนะคะว่าการที่พาเด็กมากวาดลานวัดเนี่ยช่วยพัฒนาเด็กยังไงบ้างคะ
4: อ๋อก็ได้พาเขาเนี่ยค่ะมาฝึกวินัยค่ะฝึกความรับผิดชอบแล้วก็เนี่ยค่ะได้ทำงานร่วมกับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันค่ะทำโดยการได้ลงมือทำจริงค่ะแล้วก็ได้มีการเอาไปบูรณาการที่โรงเรียนค่ะในหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นบุริทัตโตค่ะแบบเป็นแนวทางในการให้นักเรียนได้ไปปฏิบัติค่ะ
1: โอ้โหได้ยินคุณครูพูดอย่างนี้แล้วนะคะโมนัสก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆที่โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคารเลยค่ะ
4: อืมยินดีมากๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปรอที่โรงเรียนนะคะ
1: โอเคค่ะค่ะทุกคนคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปสัมผัสบรรยากาศห้องเรียนชีวิตจริงๆนะคะว่านักเรียนที่นั่นเนี่ยเขาเรียนกันยังไงที่นี่นะคะคือโรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคารเด็กๆที่นี่นะคะไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราแต่ว่าได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูด้วยกันเลยค่ะก่อนเลิกเรียนนะคะนักเรียนที่นี่จะได้นั่งสมาธิเป็นเวลา 5-10 นาทีนะคะเพื่อเป็นการฝึกสตินะคะแล้วก็ทบทวนตัวเองค่ะ
4: ค่ะในระหว่างที่นักเรียนนั่งสมาธินะคะลองถามใจตัวเองสิคะว่าวันนี้เราได้ทำความดีอะไรบ้างหรือยังแล้วในวันพรุ่งนี้มีอะไรที่ตัวเองอยากจะทำเพิ่มเติมบ้าง
1: ที่นี่ไม่ได้สอนแค่วิชาประวัติศาสตร์แต่ยังสอนวิธีใช้ชีวิตด้วยค่ะและนี่เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สกลนครดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นแอ่งธรรมะแห่งอีสานและเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะที่สำคัญดังนั้นเขตวิธีการศึกษาของพวกเราจึงได้น้อมนำวิถีศรัทธาแห่งชุมชนที่มีต่อหลวงปู่มั่นมาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสแก่นแท้ของวิถีพุทธและนำไปใช้ปรับให้เป็นทักษะชีวิตที่ยั่งยืนเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและนี่คือภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ของพวกเราในการสร้างคนเก่งและคนดีโดยใช้องค์ความรู้จากแผ่นดินเกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ

จากวิทยาเรื่องเล่าข่าวนักเรียนโรงเรียนวาดบ้านหนองพลือนาในวิทยาคารจังหวัดสกลนครกับกิจกรรมสร้างพลเมืองดีตามรอยหลวงปู่มั่นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคมค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูมาฝากทุกคนอีกมากมายค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีในทั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษโดยส่งมาที่อีเมลด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดลงแล้วแต่เรายังมีเรื่องราวสำคัญให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในการเรื่องเล่า

0: สพท.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดติดตามรับชมกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐินีวัฒนบูรณ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสุวิมลอินทรีย์นะคะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาค่ะครอบคลุมนโยบายและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะหลายเรื่องราวที่วันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็กับประเด็นรวมไปถึงนโยบายที่วันนี้ต้องนำเสนอการยังไงติดตามกันได้ค่ะทุกช่องทางของ OBEX Channel เลยนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram นะคะ Facebook YouTube นะคะเสิร์ชเข้าไปเลยนะว่า OBEX Channel ฝาก TikTok อีก1ช่องทางด้วยนะคะรวมไปถึงทาง www.obextv.tv ด้วยค่ะ
1: แต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE ข่าวสปทค่ะที่บนหน้าจอเลยนะคะทุกท่านนะคะสามารถสแกนเคียร์โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเพราะว่าจะได้รู้ข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนเคียร์โค้ดได้เลยนะคะ
0: แน่นอนค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็กับอีกหนึ่งช่องทางกับอีกหนึ่งช่องทางเลยนะคะที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามรับชมกันอยู่ด้วยก็คือทางช่องทางของ Zoom Meeting นะคะในทุกๆสัปดาห์เนื้อเราก็จะทักทายแล้วก็พูดคุยกันวันนี้จะไปพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาใดต้องติดตามกันด้วยนะคะค่ะมาถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบอำเภองาวโรงเรียนบ้านอ้อนจังหวัดลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1ขอเชิญรับชมค่ะ

ราชการนั้นคืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนงานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วงเพื่อให้ดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสายดังนั้นผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อนหรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญหนักจะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจงานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไปพระบรมราโชวาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันที่1เมษายน2558

งการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบอำเภองาวโรงเรียนบ้านอ้อนจังหวัดลำปางโรงเรียนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2469โดยเริ่มจากการใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านอ้อนภายใต้การนำของนายมนรักษ์ศรีมหาวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน252คนและบุคลากร20คนก้าวสำคัญเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2564เมื่อโรงเรียนได้น้อมนำแนวทางโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมาใช้เพื่อบ่งเพาะให้นักเรียนมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามวิถีอารยเกษตรบนเนื้อที่รวมกว่า21ไร่2งานโรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่เกษตรรายแปลงและฐานเรียนรู้จำนวน2ไร่2งานอย่างเป็นระบบพื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยนาข้าว1งานสระน้ำ1ไร่สำหรับเลี้ยงปลาหลากชนิดโรงเรือนไก่พันไข่1งานพื้นที่ไม้ผล1งานและพื้นที่โคกหนองนาอีก1ไร่ที่มีการปลูกป่า5ระดับในส่วนของการถือครองที่ดินพื้นที่ทั้งหมดมีเอกสารสิทธิ์ประเภทนสล.เลขที่0053และทะเบียนราชพัสดุหมายเลขลป .705 ทำให้มีความมั่นคงในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของราชการและชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์เรียนรู้นำขับเคลื่อนผ่าน5ฐานการเรียนรู้หลักที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง learning by doing ฐานที่1โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเน้นการจัดการดินน้ำป่าให้สมดุลมีการบันทึกปริมาณน้ำฝนและวิเคราะห์การใช้น้ำเพื่อวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับภูมิประเทศฐานที่2การเลี้ยงไก่พันไข่เลี้ยงไก่จำนวน50ตัวนักเรียนจะได้ฝึกการจัดการฟาร์มจดบันทึกสถิติการให้ไข่และเรียนรู้ด้านโภชนาการสัตว์ฐานที่3การเลี้ยงปลาในกระชังใช้แหล่งน้ำธรรมชาติของโรงเรียนเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนฝึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสังเกตพฤติกรรมสัตว์น้ำฐานที่4การเผาถ่านและผลิตน้ำส้มควันไม้แปรรูปวัสดุชีวมวลเหลือใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปใช้ป้องกันศัตรูพืชและปรับปรุงดินลดการใช้สารเคมีราคาแพงฐานที่5การฝึกทักษะอาชีพประกอบด้วย3กิจกรรมเด่นคืออ้อนเพลินคาเฟ่สร้างทักษะผู้ประกอบการกิจกรรมทำขนมจากวัตถุดิบในโรงเรียนเช่นกล้วยฉาบและการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์

0: เพื่อใช้และจำหน่ายในราคาประหยัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงมากเช่นฐานการเลี้ยงไก่พันไข่50ตัวสามารถเก็บไข่ได้30ถึง45ฟองต่อวันสร้างรายได้เสริมให้โรงเรียนกว่า 10,000 บาทต่อปีและฐานการเลี้ยงปลาในกระชังที่สร้างรายได้ถึง 6,000 บาทต่อรอบการเลี้ยงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกส่งต่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ปลอดภัยจนได้รับรางวัลดีเยี่ยมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและรางวัล Best of the Best ด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติในปี2568ความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังแต่เกิดจากนวัตกรรมการบริหารออนโมเดลที่เน้นการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กโอOpportunity and Outcome การสร้างโอกาสและเน้นผลลัพธ์ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสและออกแบบหลักสูตรให้เชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่เป็นทักษะอาชีพหรือทักษะชีวิตที่ใช้งานได้จริงในชุมชนเกษตร N Network and Nexus การบริหารจัดการเครือข่ายและศูนย์กลางสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรต้นแบบหน่วยงานราชการและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางหรือเน็กซัสองค์ความรู้ด้านอารยเกษตร P Plan มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการและงบประมาณอย่างรัดกุมโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนL Learn มีการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ของครูนักเรียนและชุมชน E Education for All มีการจัดศึกษาเพื่อปวงชนการจัดศึกษาที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม A Active Learning มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและคิดวิเคราะห์R Research for Education ใช้กระบวนการ AAR ในการถอดบทเรียนและนำปัญหามาสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง N Network การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเราได้รับความเมตตาจากปราชญ์ชาวบ้านที่เข้ามาสอนวิชาจักสานไม้ไผ่การทำไม้กวาดและการเลี้ยงสัตว์พร้อมการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นอบต.บ้านอ้อนศูนย์วิจัยกีตวิทยาป่าไม้และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1ศาสตร์พระราชาจากโรงเรียนได้ขยายผลสู่ครัวเรือนในชุมชนแล้วกว่า10ครัวเรือนที่นำโมเดลไปปรับใช้จริงประชาชนสามารถนำความรู้ไปลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เฉลี่ย200ถึง400บาทต่อเดือนเช่นการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงปลาหรือการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เองเพื่อลดการใช้สารเคมีราคาแพงโรงเรียนได้จัดสถานที่อย่างเป็นระบบภายใต้เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนสะอาดและปลอดภัยทุกฐานเรียนรู้จะมีป้ายคำอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดในแต่ละปีศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานมากกว่า200คนโดยมีนักเรียนแกนนำทำหน้าที่เป็นวิทยากรน้อยถ่ายทอดความรู้ด้วยความภาคภูมิใจเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารและจิตสาธารณะไปในตัวศูนย์เรียนรู้โรงเรียนบ้านอ้อนพร้อมที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเปลี่ยนจากความรู้ในตำราสู่ความมั่นคงทางอาหารและชีวิตเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตลอดไป
1: ถ้าถือได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เป็นการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบของอำเภองาวนะคะของโรงเรียนบ้านอ้อนจังหวัดลำปางนะคะสู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของอำเภองาวบูรณาการการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็อาชีพด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพื่อความยั่งยืนของชุมชนแล้วก็ของผู้เรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นการปลูกฝังรากฐานโดยเฉพาะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนเขาอย่างแท้จริงด้วย
2: ใช่ค่ะในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับชมแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนการศึกษาด้านนโยบายค
1: ่ะนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านดร.พิเชษฐ์โพภักดีในช่วงนี้ค่ะเลขาพิเชษฐ์ชี้ชัดค่ะ
3: ตามที่ท่านประเสริฐจันทรลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย5ด้านที่จะลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษานะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากเนี่ยสพท.เองได้นำเรื่องนี้มาสู่การปฏิบัติซึ่งเราได้ประชุมกันแล้วก็เราได้เวิร์กช็อปทั้ง4นโยบายหลักนะครับ รวมทั้งได้เป็นคณะทำงานออกมาในการช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรให้เป็นระบบแล้วก็มีไทม์ไลน์ในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างแล้วแบ่งออกเป็น8กลุ่มด้วยกันนะครับโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมทำงานกับทางสพฐส่วนกลางทางเขตพื้นที่และผู้อำนวยการโรงเรียนครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณภายนอกมาช่วยกันคิดช่วยกันทำในเรื่องต่างๆอันนี้เราก็ได้ข้อสรุปในหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยสพฐก็เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเชิงระบบอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญว่างานต่างๆเนี่ยการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเราจะมีคณะทำงานไม่เกิน15คนในนโยบายแต่ละด้านนะครับสพฐเราก็กำลังคัดเลือกคนที่ทั้งหน่วยงานภายในภายนอกนะครับทั้งผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะทำงานเรื่องนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็นำไปเสนอในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านรัฐมนตรีกำหนดไว้ประมาณ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะครับเพื่อให้เห็นทิศทางความก้าวหน้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้ง4หรือ5นโยบายนี้นะครับเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตินะครับให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องเรื่องดีๆพวกเราจะช่วยกันคิดช่วยกันทำนำประสบการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับมาช่วยกันนำเพื่อโรงเรียนเพื่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประชาชนนะครับตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปเราจะมีการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษซึ่งเราจะสอบวันที่13มิถุนายนมีคนสมัครประมาณ 20,000 คนแล้วก็รับได้ประมาณ 2,000 คนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเติมเต็มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานกับเรามาแล้ว3ปีขึ้นไปสอบกรณีพิเศษกกส.บอกว่าให้แต่ละเขตเนี่ยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยเขตได้พิจารณาออกข้อสอบหรือจะไปจ้างสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่มีบทบาทสำคัญอันนี้เราก็ได้ยึดเป็นแนวทางว่าเราจะให้การดำเนินการนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพื่อที่จะสร้างต้นน้ำที่สำคัญคือการได้ครูที่มีคุณภาพด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับสพฐเองไม่ได้ไปชี้นำไม่ได้ไปสั่งการในทางที่ไม่ดีไม่งามแต่อย่างใดนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆถ้าจะมาร่วมกับทางเขตพื้นที่ในการออกข้อสอบก็ให้เขตพื้นที่เลือกเองนะครับอันนี้ก็นำเรียนทุกท่านว่าท่านก็ให้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการเลือกสอบครูเรื่องสอบผู้บริหารหรือย้ายครูย้ายผู้บริหารเนี่ยท่านบอกว่าอย่าให้มีประเด็นเรื่องที่จะทำให้เสื่อมเสียในวงการศึกษาอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะพวกเรามีบทบาทสำคัญที่สร้างประเทศชาติบ้านเมืองต้องเลือกคนเลือกครูที่เก่งที่ดีเข้ามาสู่วงการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแน่นอนว่าสพฐเนี่ยไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวครับเราได้ทำงานร่วมกับปปช.ด้วยในเรื่องนี้จะในแต่ละจังหวัดปปช.ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะครับที่จะทำให้การคัดเลือกคนมาเป็นครูที่ดีครูที่เก่งและสอนเด็กให้ดีให้เก่งแล้วก็เป็นผู้นำในอนาคตต่อไปข้างหน้าการที่เราจะมีครูตาจ้าง 7,000 กว่าอัตรานะครับซึ่งได้รับจัดสรรมาตรงนี้เนี่ยก็มีบางส่วนก็บอกว่าครูเหล่านี้นะจะมีคนที่เข้ามาพิจารณาเลือกโดยที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการอะไรต่างๆอันนี้ก็ขอนำเรียนอย่างนี้ครับว่าสพฐเองเนี่ยแจ้งแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนแล้วว่าทางเขตต่างๆต้องพิจารณาให้เป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายนะครับนี้ก็ยืนยันในหลักการนะครับได้คนที่ดีมาเป็นบุคลากรทางการศึกษาของเราแม้กระทั่งเป็นอัตราจ้างก็ตามครับอันนี้เราก็ต้องคัดคนที่มีความรู้มีประสบการณ์แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเป็นอัตราจ้างของเราแล้วอาจจะต้องได้รับโอกาสที่เติบโตไปข้างหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยครูอัตราจ้างเหล่านี้ก็จะมีเงินประกันสังคมด้วยอะไรด้วยเพื่อเป็นการอุดช่องว่างตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราขออัตราไปมากกว่านี้ครับแต่ได้รับอนุมัติมาในเบื้องต้นคือ 7,000 กว่าอัตราในเรื่องที่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเนี่ยเราก็มาตีโจทย์ว่าเราจะลดภาระครูในเรื่องไหนได้บ้างนะครับเรื่องหนึ่งที่เราพิจารณาในวันนี้เนี่ยก็คือเราจะลดภาระครูโดยการไม่ต้องให้โรงเรียนต้องกรอกเราคุยกับทางปปช.นะครับว่าในการกรอก ITA เนี่ยบางโรงเรียนก็บอกว่าเป็นภาระที่โรงเรียนต้องเพิ่มงานนะครับเรื่องนี้เนี่ย ก็ขอยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องกรอก

ข้อมูลในงานในระบบแล้วนะครับเรื่อง ICA ของโรงเรียนสุจริตก็ดีนะครับเราได้ใช้ข้อมูล Connect ED มาใช้ข้อมูลในส่วนนี้แทนนะครับเป็นโรงเรียนสบายใจได้ว่าท่านอย่างน้อยท่านลดไปเรื่องนี้1เรื่องแล้วนะครับส่วนเขตนั้นก็กรอกข้อมูลได้ OIT Plus ซึ่งมีระบบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากทุกเขตพื้นที่นะครับดำเนินการในส่วนที่มีแนวปฏิบัติส่วนโรงเรียนนั้นให้สบายใจได้ครับ ITA ไม่ต้องกรอกท่านรัฐมนตรีบอกว่าให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องโรงเรียนในกลุ่มกพด.นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเนี่ย215โรงเรียนนะครับเราก็โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับตามพระราชดำริเราพัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการรายงานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีแล้วตอนนี้เนี่ยบางส่วนโรงเรียนไม่ต้องกรอกเราดึงข้อมูลจากDMC หรือ Data Management Center ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนหนึ่งเข้ามาในระบบนี้ได้แล้วท่านก็กรอกข้อมูลบางส่วนที่จำเป็นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเราจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่ในฐานแพลตฟอร์มมีระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยไม่ต้องกรอกบ่อยๆไม่ต้องเป็นภาระกับครูบาอาจารย์ด้วยแล้วข้อมูลนี้เชื่อมโยงดูข้อมูลในโรงเรียนอยู่ในกลุ่มนี้ทั้ง215โรงเรียนได้ด้วยเมื่อเด็กเรียนจบแล้วเนี่ยเรื่องการออกหลักฐานแสดงผลการเรียนเนี่ยเป็นหน้าที่ที่โรงเรียนจะต้องออกให้นักเรียนอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าเทอมได้ค้างค่าเทอมอยู่บ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ทางเขตกับทางโรงเรียนก็จะต้องทำงานประสานกันกับผู้ปกครองครับว่าหาวิธีการบริหารจัดการในส่วนนั้นซึ่งเป็นคนละส่วนกับปป.1เราได้กำชับไปแล้วว่าเด็กต้องจบแล้วได้หลักฐานถ้าจบตามหลักสูตรต้องมีหลักฐานปป.1แล้วไปสมัครสอบเรียนต่อได้ในส่วนของเราคงต้องคำนึงถึงสิทธิของเด็กนะครับส่วนเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนกับผู้ปกครองต้องหาวิธีการพูดคุยกันโครงการต่างๆในปี69และปี70เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าช่วยลดภาระให้กับครูให้กับโรงเรียนได้อีกเท่าไหร่ก็จะเป็นการดีลดได้มากก็จะเป็นการดีครูจะได้มีเวลาอยู่กับเด็กวันนี้เนี่ยเราได้ประชุมกันแล้วนะครับขั้นต่ำเนี่ยเราลดกิจกรรมจากโครงการต่างๆที่เพิ่มภาระให้กับโรงเรียนเนี่ยอย่างน้อย50โครงการอันนี้นำเรียนนะครับทุกท่านครับที่เกี่ยวข้องพวกเราทำงานด้วยหัวจิตหัวใจเข้าใจว่าครูมีภาระผู้บริหารก็มีภาระและนักเรียนจะได้เรียนรู้กับทุกท่านได้เต็มเวลามากยิ่งขึ้นมีคุณภาพมีโอกาสมากยิ่งขึ้นวันนี้เราสกัดโครงการต่างๆที่ต้องมีการรายงานมีการติดตามแล้วก็เป็นภาระให้กับครูเนี่ยเราได้ลดลงไปอย่างน้อย5การที่แต่ละสำนักได้เสนอมานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้ครูได้ทำงานอย่างอื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเราก็ถือหลักว่า all for education ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษานะครับอย่างน้อยตอนนี้มี18หน่วยงานที่เราลองสรุปดูแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมที่ดีแต่ว่าเราก็จะต้องลงไปในรายละเอียดต้องประชุมปรึกษาหารือกันอีกหน่อยนึงว่าถ้าทำโครงการแล้วเนี่ยทำให้โรงเรียนจะต้องครูจะต้องมารายงานผลการดำเนินงานก็ดีเพิ่มภาระก็ดีเนี่ยบางอย่างอาจจะตัดบางกิจกรรมออกแต่ว่าโครงการดีๆที่ทำเพื่อโรงเรียนทำเพื่อเด็กเพื่อปลูกฝังทั้งความรู้ผู้คุณธรรมอะไรต่างๆนี้เราก็คงจะดำเนินการต่อไปเพียงแต่จะลดกิจกรรมในบางอย่างที่เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูนะครับให้กับนักเรียนนี่ก็นำเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับพยายามที่จะพูดคุยในรายละเอียดเชิงลึกพอสมควรที่จะต้องลดภาระให้กับครูบาอาจารย์ครับแล้วก็ขอนำเรียนไปยังครูบาอาจารย์ครับท่านผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องครับเรามีช่องทางการสื่อสารอยู่แล้วถ้าอยากจะให้ทางสพฐศูนย์กลางหรือเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการอะไรอย่างไรที่เป็นประโยชน์กับครูบาอาจารย์และการศึกษาเนี่ยท่านสามารถส่งมาที่เราได้นะครับอันไหนปรับได้ในปี69ก็จะปรับอันไหนที่จะต้องปรับในปี70 71ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้วางระบบอย่างต่อเนื่องต่อไปโปรแกรมที่เราจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนตามนโยบายข้อที่4นะครับโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ให้กับเด็กเราได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครโดยท่านรัฐมนตรีช่วยได้เป็นลงนามความร่วมมือกันนะครับใช้โปรแกรม Traffic Fong Du ที่จะรายงานสภาพที่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษานะครับสามารถที่จะรายงานข้อมูลได้ในขณะเดียวกัน

0: เนี่ยเราก็มีโปรแกรมที่เพิ่มเติมเข้ามาอยู่ในโปรแกรมTraffy Fondo เนี่ยก็คือโปรแกรม EduSafe ซึ่งมีรายละเอียดที่จะทำให้การสื่อสารดูแลสิทธิประโยชน์พิทักษ์สิทธิของเด็กของครูบาอาจารย์เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นและรอบด้านและประสานกับหน่วยต่างๆโดยเฉพาะเราร่วมมือกับ18หน่วยงานนั่นก็คือเมื่อวันที่15พฤษภาคมก่อนเปิดภาคเรียนนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้ลงนามความร่วมมือกับ18หน่วยงานซึ่งเป็นกระทรวง13กระทรวงและหน่วยงานสำคัญอีก5หน่วยงานเป็น18หน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายอีก44หน่วยในวันนั้นที่เราลงนามความร่วมมือทุกฝ่ายพร้อมที่จะมาช่วยกันดูแลลูกหลานของพวกเรานะครับนักเรียนที่พวกเราเป็นห่วงเป็นใยอยากจะให้เขามีอนาคตที่สดใสสวยงามเติบโตอย่างมีคุณภาพเราก็จะมีระบบโปรแกรมที่จะสื่อสารที่จะติดตามการทำงานที่จะสะท้อนผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วได้สะดวกทั้งสำหรับคนในวงการศึกษาและผู้ปกครองและชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็นำเรียนว่าทุกอย่างเดินหน้าต่อไปครับ The show must go on ครับเพื่อเด็กเพื่อครูบาอาจารย์ครับ
1: ชัดทุกประเด็นเลยนะคะกับเลขาพิเชษชีชัดของเราค่ะกับนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็ท่านผู้บริหารสูงของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการแถลงนโยบายในส่วนการโดยภาครูไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติว่าจะต้องเดินไปยังไงต่อนะคะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงไว้นะคะไปกันต่ออีกช่วงต่อไปเลยค่ะ
2: ในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษาค่ะกับตอนค่ายเด็กปฐมวัยเรียนรู้สนุก Happy Kids Day Camp ค่ะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญรับชมค่ะ

การศึกษาเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จกับนักเรียนคนหนึ่งแน่นอนครับเราต้องให้ความสำคัญในทุกๆช่วงชั้นในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประถมวัยประถมศึกษาหรือในระดับที่สูงขึ้นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการวางรากฐานที่แข็งแรงให้กับเด็กประถมวัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะต่อยอดความพร้อมนี้ไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าเด็กประถมวัยคือช่วงวัยแห่งการวางรากฐานที่สำคัญในชีวิตของเขานะครับทุกการเรียนรู้ทุกประสบการณ์ในแต่ละวันล้วนส่งผลต่อการเติบโตของเขาในอนาคตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1โดยกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาวทุ่งกระบือซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนนำร่องเล็งเห็นความสำคัญนะครับในการพัฒนาเด็กอนุบาลอย่างรอบด้านจึงได้มีแนวคิดนะที่จะจัดค่ายแอปที่ Kids Day Camp ขึ้นมาการเชื่อมโยงระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเด่นชัดโดยการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนะครับเมื่อบ้านและโรงเรียนมามีส่วนร่วมก้าวเดินต่อๆไปของเด็กปฐมวัยก็จะเป็นก้าวที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ลงมือทำได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุขสำหรับการจัดค่าย HappyKids Day Camp ในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอนุบาล2ให้ครบทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะครับเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการเล่นผ่านการลงมือปฏิบัติสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองครูและนักเรียนนะครับให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กรวมถึงการปลูกฝังทักษะชีวิตพื้นฐานการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับภายในค่าย Happy Kids Day Camp ของเรานะครับได้จัดกิจกรรมในรูปแบบฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายแต่ละฐานถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็กโดยเน้นแนวคิดเรียนปนเล่นเล่นปนเรียนเด็กๆได้หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานพร้อมกับผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้

0: ิดนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและประสานงานของร่างกายนะครับฐานความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่นะฮะฐานการเรียนรู้ด้านภาษาที่ส่งเสริมการสื่อสารและการแสดงออกรวมถึงฐานทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้
1: ตรงนี้จะได้การทรงตัวตั้งใจเย็บการกล้าตัดสินใจคงมันจะเกิดขึ้นมาหมดแค่น
0: ี้
1: แ
0: ต่การช่วยเหลือตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทุกกิจกรรมที่เราออกแบบนะครับล้วนแล้วแต่ออกแบบให้สนุกปลอดภัยและมีคุณค่าเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอย่างมีความหมายนะครับจากการที่ผมได้ลงไปเยี่ยมการจัดค่ายนะครับได้เห็นบรรยากาศได้เห็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสิ่งที่โดดเด่นของกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในส่วนนี้ล่ะครับภาพของรอยยิ้มเสียงหัวเราะและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูกสะท้อนให้เห็นถึงพลังของครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการนะครับแต่เป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับเด็กๆสามารถนำไปต่อยอดในการเลี้ยงดูลูกๆที่บ้านเด็กนักเรียนนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเขามีความสนุกมีความสุขและก็มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยนะครับมีความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำและก็กล้าที่จะแสดงความสามารถให้กับผู้ปกครองได้เห็น
2: ครับผมชอบทานไหนเป็นพิเศษครับชอบทานไหนที่สุด
0: ครูเองก็ได้นำแนวคิดต่างๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไปออกแบบรูปแบบกิจกรรมนะครับเพื่อพัฒนานักเรียน
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไอราดาริสบุตรค่ะจากโรงเรียนบ้านนานินค่ะชอบมากที่สุดก็คือวอลลุนแต่ละบัมเพราะว่ามันสนุกมากมากเลยค่ะรอบกองของหนูลอยไปสูงมาก
4: สนุกสร้างสรรค์แล้วก็เด็กๆสนุกมากเลยค่ะอยากให้มีจัดกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆปีเลยค่ะผู้ปกครองขอชื่นชมนะคะเป็นตัวแทนผู้ปกครองชื่นชมคุณครูทุกท่านวิทยากรทุกท่านเก่งมากเลยค่ะ
5: วันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอย่างครบพัฒนาการทั้ง4ด้านค่ะวันนี้เด็กๆมีความสุขแฮปปี้นะคะนอกจากเด็กแล้วนะคะผู้ปกครองก็ยังทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆนะคะทำให้วันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สมบูรณ
6: ์ขอบคุณท่านผอ.จักริด อัชนาภิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งเขต1ที่ท่านได้คิดโครงการค่ายเด็กผมไปเรียนรู้สนุกแฮปปี้คิดเดย์แคมป์นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับครูนักเรียนชุมชนผู้ปกครองนะครับได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันถือว่าเป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมวัยรวมทั้งทักษะชีวิตที่เด็กได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นโครงการที่ดีมากครับขอบคุณมากครับ
0: การจัดกิจกรรมทั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ถือว่าเป็นการนำร่องที่ดีปีการศึกษาหน้าเรามุ่งหวังว่าจะขยายผลไปสู่การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ใน14กลุ่มโรงเรียนพร้อมเพรียงกันในปีการศึกษา2569ที่จะถึงนี้ครับ
7: ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆนะคะกับ Happy Kid Day Camp นะคะเห็นได้จากอะไรรอยยิ้มของเด็กๆนะคะมีความสุขมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่ท่านเขตบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการอันนี้เป็นนำร่องนะคะก็จะมีการขยายต่อไปอีกเรื่อยยังไงก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนรู้นะคะที่ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กๆของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาในหลากหลายทักษะเลยด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษาให้รับชมกันค่ะกับผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสพป.พะเยาเขต2จะเป็นเรื่องราวใดที่น่าสนใจนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ
8: ผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน112โรงเรียนกับ1สาขามีนักเรียนจำนวน 12,992 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 1,131 คน โดยมีนายสำเนียงอัตไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3คนได้แก่นายนิคมกิรรังกูลนางสาววรนันท์รวมสุขนางสาวชนันรัตน์ธนัทภูริสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม Leaders 4Q Model เป็นหัวใจในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนด้วยกลไก 3D คือ Do Good ทำดีเพื่อผู้เรียน Do Able วางแผนที่ทำได้จริงและ Do It Now ลงมือทำทันทีเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่นำไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกโรงเรียนทุกระดับชั้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วกระบวนการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2เน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกตปน.และอกตปน.เพื่อประเมินผลสถานศึกษาทั้งเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับอุดมศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลโดยสถานศึกษาในสังกัดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการประเมิน ITA ออนไลน์อย่างเข้มข้นและประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างจริงจังเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงโดยนำรูปแบบการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ ECPK Model ได้แก่การเสริมสร้างพลังอำนาจ E Empowerment การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง C Coaching and Mentoring ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Professional Learning Community และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Knowledge Sharingโดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมงานวิชาการ6ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผลด้านการนิเทศการศึกษาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมให้ศึกษานิเทศใช้กระบวนการนิเทศ GPTSMR 6ขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา G Goal Setting การวางแผน P Planningการพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ T to development การนิเทศการศึกษา S supervision การติดตามและการประเมิน M monitoring and evaluation การรายงาน R report มาบูรณาการกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ3มิติ8จุดเน้นโดยมุ่งเน้นการนิเทศที่ครอบคลุมเป้าหมายทั่วไปในทุกระดับชั้นและทุกรายวิชาได้ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนา R&D ผ่านกระบวนการ coaching and mentoring อย่างใกล้ชิดโดยมีครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย125คนเป็นตัวแทนขยายผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนทั้งระบบได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง MIS Dashboards มาใช้บริหารจัดการและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อย่างเข้มข้นในหมู่ครูทุกกลุ่มสาระในระดับห้องเรียนส่งเสริมการบูรณาการ Active Learning ในทุกรายวิชาตั้งแต่ประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงจากกระบวนการทั้งหมดได้ก่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายความสำเร็จ4ด้านหรือ 4Q ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ Quality Office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเชิงปริมาณสถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมการประเมิน ITA ออนไลน์และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy แบบ 100% เชิงคุณภาพการบริหารงานมีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 2. Quality School สถานศึกษาที่มีมาตรฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงปริมาณสถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 96.46 ผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศและได้รับรางวัล IQA Award เชิงคุณภาพโรงเรียนทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็งมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคน 3. Quality Teacher ครูที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเชิงปริมาณข้าราชการครูได้รับการพัฒนาเลื่อนวิทยาฐานะกว่า100ตำแหน่งและมีครูแกนนำที่ผ่านกระบวนการชี้แนะอย่างเป็นระบบเชิงคุณภาพครูสามารถเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชผู้อำนวยความสะดวกใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาและออกแบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. Quality Student ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดีมีทักษะในศตวรรษที่21และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชิงปริมาณเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยระดับดีสูงถึงร้อยละ 94.89 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย RT NT และ O-NET สูงกว่าระดับประเทศเชิงคุณภาพนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF มีทักษะการแก้ปัญหาและมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผลลัพธ์ที่แท้จริงของการขับเคลื่อนด้วยรูปแบบการบริหาร Leader 4Q Model และรูปแบบการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ECPK Model ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ระดับดีเยี่ยมผลการติดตามประมวลผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ระดับคุณภาพดีเยี่ยมผลการติดตามประมวลผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช2568ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568คะแนนภาพรวม3มาตรฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยมความสำเร็จของเราไม่ใช่เพียงรางวัลที่ได้รับแต่คือการหล่อหลอมผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมทักษะ 3R 8C ก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในศตวรรษที่21อย่างมั่นคงและยั่งยืน
9: ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านนะคะของสพป.พะเยาเขต2ค่ะที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศตวรรษที่21ค่ะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนครูและผู้บริหารนะคะในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะในช่วงต่อไปนะคะพบกับช่วงเวทีนักเรียนค่ะกับตอนเด็กชายพงศกรสาราแก้วหรือน้องชินจังค่ะเด็กสกล2เป็นพลเมืองดีมีอนาคตโรงเรียนบ้านหนองตาลสพป.สกลนครเขต2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ถามว่ากลัวไหมเหรอครับกลัวครับแต่ผมกลัวน้องเขาเป็นอันตรายมากกว่าครับ
1: ไหนครับ
0: แล้วครับผมชื่อเด็กชายพงศกรสาราแก้วชื่อเล่นชื่อสินจังอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองตาลครับ
2: ชินจังในห้องเป็นเด็กเงียบๆครับเป็นเด็กค่อนข้างที่จะไม่ดื้อเลยนะครับในบริบทที่อยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็ที่บ้านด้วยนะครับ
1: อยากให้คุณครูเจครับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นให้ฟังคร
2: ับ ขอครับก็คือเหตุการณ์มันเป็นห่วงของการปิดพักเรียนนะครับเด็กก็ไปเที่ยวเล่นตามภาษาไปกับรุ่นพี่ครับ4คนแล้วก็น้องคนตัวเล็กอ่ะตกน้ำแล้วรุ่นพี่ก็คือชินจังไปช่วยในขณะที่ช่วยเองน้องขึ้นมาได้แต่ตัวเองหมดแรงก็เลยจมลงไปเสร็จแล้วรุ่นพี่2คนก็เลยกระโดดลงไปช่วยพอช่วยขึ้นมาก็เลยนำส่งโรงพยาบาลครับ
1: รู้ไหมว่าที่เรากระโดดลงไปช่วยแบบนั้นมันอันตราย
0: รู้ครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรผมรู้แค่ว่าถ้าผมไม่ทำน้องเขาอาจจะตายแล้วครับ
1: คุณครูคิดว่าอะไรครับที่ทำให้น้องชินจังมีลักษณะของความกล้าหาญครับ
2: เท่าที่ผมมองว่ามันเกิดจากการอบรมของพ่อแม่ด้วยแล้วก็ของคุณครูด้วยเพราะว่าโรงเรียนเรามีการอบรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็จะสอนสอดแทรกเรื่องของความกตัญญูทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในนั้นทุกวันศุกร์นะครับแล้วทำให้เด็กมันคิดได้ว่า เราควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงนะครับประมาณนี้นะครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อสไปร์ครับชื่อจริงชื่อเด็กชายวันที่สอนนิวรัมครับเรียนอยู่โรงเรียนบ้านหนองตาลครับ
1: เราใช่ไหมที่เขาไปช่วยไว
3: ้ครับ
1: รู้สึกยังไงบ้างครับที่พี่เขาไปช่วยไว
3: ้แต่ขอบคุณพี่เขาถ้าพี่เขาไม่ไปช่วยผมวันนั้นผมคงตายแล้วครับ
4: คุณถึงน้องจริงจัง
5: ค่ะสำหรับชินจังเด็กชายพงศกรสาระแก้วนะคะเขาเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสมีจิตอาสามีน้ำใจพูดน้อยค่ะจากการกระทำของชินจังในวันนั้นแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่มีอยู่ในตัวของชินจังที่เขาได้แสดงออกมาให้ทุกคนได้ประจักษ์นะคะสำหรับความกล้าหาญนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุจริงๆแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นค่ะซึ่งชินจังเป็นเด็กแบบนั้นค่ะ

ต้องชื่นชมในความกล้าหาญนะคะของน้องชินจังแล้วก็รุ่นพี่นะคะรวมไปถึงทางโรงเรียนด้วยนะคะที่ได้มีการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้เกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งบุคคลต้นแบบเลยก็ว่าได้นะคะแต่ที่สำคัญค่ะเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดนะคะในเรื่องของการจมน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยในแต่โรงเรียนก็จะมีหลักสูตรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเสริมทักษะให้แก่เด็กๆอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณเรื่องราวดีๆที่นำเสนอกันค่ะต่อไปน้องฟ้าเดี๋ยวเราจะมีน้องๆเนี่ยพาไปเยี่ยมโรงเรียนกันดีกว่านะคะกับภาพบรรยากาศที่น่ารักค่ะของโรงเรียนมหาวีรานุวัฒน์นะคะสพปกรุงเทพมหานครน้องๆเนี่ยเขาจะพาเราไปรู้จักโรงเรียนของพวกเขาด้วยรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนไปพบกับน้องๆกันได้เลยค่ะ

0: คุณเด็กๆ ด้วยพาไปรู้จักอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าน้องๆก็จะเป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนุ่งเรียนคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจยังไงก็แวะไปเยี่ยมหาน้องๆได้โหบอกเส้นทางอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาจนถึงช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เรานั้นจะได้ไปมีโอกาสพูดคุยกับทางปลายทางในห้องซูมมีติ้งนะคะจากทางเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างนะคะมาเติมพลังใจดีในการทำงานกับรับทราบโครงการหรือว่าการดำเนินงานตามนโยบายของสปท.รวมไปถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของเราด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเขตไหนกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูผ่านจากทางห้องซูมกันสักนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: โอ้เขาเรียกว่าอยู่กันแบบเต็มกันทุกเขตเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตที่จะไปกันที่เขตของ

0: ทางเขตพื้นที่เรามีนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสพม.แพร่ถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามหลักทางจิตวิทยาเนาะนะครับคนเราจะดําเนินกิจกรรมอะไรได้ก็ต้องมีพื้นฐานของความปลอดภัยของการอยู่รอดปลอดภัยเป็นประเด็นแรกก่อนนะครับในส่วนของสพม.แพร่เนี่ยมี16โรงเรียนนะครับที่เราก็มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยจากภัย4ด้านนะครับซึ่งที่ผ่านมาในห้วงของปิดเทอมที่ผ่านมาเราก็มีการประชุมสัมมนานะครับแล้วก็มีการสำรวจว่าภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยภัยไหนที่เป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็เร่งด่วนที่สุดก็ทราบว่าเป็นภัยอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าโรงเรียนมัธยมของเราเนี่ยมีพื้นที่อยู่กับถนนหนทางเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราดำเนินการก็คือเรื่องของการMOU นะครับกับทางขนส่งนะครับให้โรงเรียนได้ร่วมกับทางขนส่งแล้วก็ทางพี่ๆตำรวจมาให้ความรู้แล้วก็เรื่องของการระมัดระวังวินัยจราจรต่างๆซึ่งก็เชื่อว่าในปีนี้เรื่องของความปลอดภัยทางถนนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับก่อนเปิดภาคเรียนเราก็เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของกายภาพนะครับซึ่งก็มี3ส่วนก็คือเรื่องของอาคารสถานที่นะครับก็คือเราจะต้องดูแลว่ามีอาคารสถานที่ส่วนไหนที่ไม่เป็นที่ปลอดภัยเราก็กำกับกำชับดูแลนะครับทางผู้บริหารให้ดูแลกันแล้วลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมของบุคคลนะครับซึ่งได้นำเรียนไปแล้วว่าในห้วงที่ผ่านมาเราได้มีการอบรมนะครับในช่วงของการปิดเทอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารนะครับเรื่องของการเตรียมแผนเผชิญเหตุหรือไม่ก็มีการพูดพบปะพูดคุยเพื่อที่จะถามว่าที่ผ่านมาท่านมีประเด็นปัญหาอะไรนะครับท่านได้ดำเนินการอะไรบ้างแล้วแล้วในอนาคตท่านมีแผนการยังไงที่ทางสำนักงานเขตจะลงไปช่วยได้นะครับแล้วก็ในห่วงของการเปิดภาคเรียนนี้นะครับในการนิเทศติดตามเราก็ไม่ทิ้งประเด็นของความปลอดภัยนะครับมีการบูรณาการงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษางานของแผนนะครับงานของบริการการเงินนะครับแล้วก็การนิเทศร่วมกับกลุ่มต่างๆโดยเน้นเรื่องของความประหยัดแล้วก็เรื่องของการใช้ ICT มาช่วยในการส่งเสริมความปลอดภัยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อที่จะให้น้องๆนะครับในสำนักงานเขตทั้ง4คน4กลุ่มได้แก่กลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษากลุ่มคนในเขตแล้วก็กลุ่มชุมชนเนี่ยได้รับความปลอดภัยนะครับเป็นไปตามนโยบายของทางสพฐนะครับแล้วท้ายที่สุดก็คือเรามีโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาโดยคุณครูในเขตของเรานะครับในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทุกมิตินะครับในการที่จะดูแลช่วยเหลือตอนนี้เรามีข้อมูลของเด็กในมือทุกคนแล้วแล้วก็เด็กใหม่ที่เข้ามาในปีการศึกษาใหม่เนี่ยเราก็วางแผนที่จะรวบรวมข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนะครับเอามาเก็บไว้ในสารระบบของเราซึ่งเราสามารถดึงมาใช้ได้ทันทีตลอดเวลาเลยในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับอันนี้เป็นรายงานเบื้องต้นตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายทางเรื่องของความปลอดภัยของสพม.แพร่ครับ
0: โอ้โหท่านเขตคะรู้สึกว่าเป็นการเขาเรียกว่าป้องกันแบบรอบด้านเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองก็ครอบคลุมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เด็กนะคะยังครอบคลุมไปถึงท่านผู้บริหารนะคะคุณครูรวมไปถึงชุมชนด้วยถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะคะแล้วก็โปรแกรมที่ท่านผอ.พูดเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวรอบหน้านะคะอาจจะต้องขอความอนุเคราะห์นะคะมานำเสนอส่วนโปรแกรมที่คุณครูเป็นคนคิดค้นเองด้วยใช่ไหมคะนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นต้นแบบให้กับหลายๆเขตนะคะได้สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ด้วยท้ายที่สุดนี้ค่ะอยากจะให้ท่านเขตนะคะได้ให้กำลังใจกับคนทำงานด้านการศึกษาที่ช่วงนี้อาจจะหนักหน่วงนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยงานที่มากมายแต่เราก็มีการลดภาระบางส่วนที่จะทำให้เบาแรงลงนะคะแต่อยากได้กำลังใจจากท่านเขตสักนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก็อยากจะให้กำลังใจว่าการทำงานกับเด็กการทำงานการศึกษานี่เป็นการทำบุญนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราทำบุญกันอยู่นะครับให้กำลังใจเราจะได้บุญเยอะๆจากการทำงานที่เกิดจากความตั้งใจครับของใจทุกท่านนะครับสู้ๆครับ
0: ต้องขอบคุณทั้งเขตมากๆเลยนะคะท่านรุ่งอรุณป้องกันที่วันนี้ให้เกียรติกับทางรายการในการพูดคุยกับเราในวันนี้ได้อะไรหลายอย่างนะคะจากการพูดคุยกันขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเช่นกันครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากเขตพื้นที่การศึกษาที่พอฟังแล้วเรารู้สึกอุ่นใจแหละอุ่นใจแทนทั้งท่านผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

0: ชื่อว่าหลายๆเขตพื้นที่ก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ที่จะมาพูดคุยกันแต่เอาเป็นว่าในสัปดาห์หน้าเราจะคุยกับใครอะไรยังไงต้องติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแต่อย่าลืมนะช่วงท้ายรายการทุกครั้งเราจะต้องมีการ
1: บอกมือทักทาย
0: เขาเรียกว่าเป็นการเติมพลังใจกลับมาให้กับทีมงานอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกเรื่องราวนะคะที่ได้มาถ่ายทอดผ่านรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทของเราในวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเอาเป็นว่ากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จะทำอะไรดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญ
1: ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เองเฮ้ย

0: ที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยเออโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้ง
0: พี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราไปนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงอยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็กๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินข

0: มีขยะอยู่บ้างครับ
1: ขั้นปานกลางยังไม่สะอาดอยู่บ้าง
2: ก็มีขยะ
3: ก็พอใช้
4: มีขยะนิดๆหน่อยๆครับ
5: ตาพิเศษผู้พิทักษ์เราก็จะคอยไปช่วยเก็บขยะครับตั้งแต่หน้าตั้งแต่ตึก11ชั้นถึงสนามกีฬาฟุตบอลนะครับ
6: ช่วยกันรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงในที่ลงในถังขยะ
1: ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที
3: ่ก็จะให้ในกลุ่มของผมไปเตือนถ้ามีแบบว่ามีใครเอาขยะอะไรอย่างเงี้ยไปวาง

0: ก็จะให้เตือนไปทิ้งขยะอะไร
1: ว่าการ์ตูนตัวถังขยะตัวถังขยะจะได้น่าทิ้งอะครับ
2: ก็อยากจะลงให้น้องๆอะค่ะว่าเวลาที่เราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งขยะเพราะว่าตัวเราเองก็มีความดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจพวกที่พี่พันลงเขาก็ต้องเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยอะค่ะ
3: กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์จอห์นโดยครั้งนี้เราจะขอท้าให้นักเรียนระดมความคิดกันสิว่าจะมีวิธีการช่วยการปลูกฝังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนให้รักษาความสะอาดได้อย่างไร

0: เรามาแบ่งกลุ่มกันนะครับในช่วยกันดูแลโรงเรียนของเรานะเป็นนักตาวิเศษเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเรานี้เกิดความสะอาดนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับพี่พันโรงนะครับพี่คนงานที่เขาช่วยดูแลเราด้วยนะครับอาจจะให้ขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงด้วยเพราะเชิญชวนนักเรียนของเราอาจจะไม่ใช่นักเรียนของเราอย่างเดียวอาจจะเป็นพี่ปวช.เป็นพี่มหาวิทยาลัยหรือน้องอนุบาล นะรวมถึงทั้งผู้ปกครองต่างด้วยนะครับเชิญชวนรณรงค์ร่วมกันทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อความสะอาดและความสวยงามของโรงเรียนของเรา
1: บอกชื่อกลุ่มของเราสิครับชื่อกลุ่มอะไร
2: ชื่อกลุ่มของเราก็คือตาวิเศษผู้พิทักษ
1: ์แล้วตาวิเศษผู้พิทักษ์วันเรามีกิจกรรมอะไรที่จะทำกันบ้างในวันพรุ่งนี
2: ้ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3คนก็จะเป็นหน้าที่เช้ากลางวันเย็น
1: ตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วมีการเช้ากลางวันเย็นเขาไปทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ก็คือจะไปดูว่าบริเวณที่เรา
1: ดูแลอยู่
2: เราดูแลอยู่มีขยะทิ้งไว้นอกถังขยะหรือมีขยะที่วางไว้ตามบันไดต่างๆเราก็จะนำไปทิ้งที่ถังขยะ
3: ก็หนูคิดว่าจะทำเกี่ยวกับเป็นป้ายรณรงค์อะค่ะก็คือทำในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆว่าให้ช่วยรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็อย่างตอนเที่ยงอะค่ะก็เวลาเจอคนที่เขาทิ้งขยะไม่ลงถังก็อาจจะเดินไปพูดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ความสะอาดมีการเตรียมอุปกรณ์เช่นถุงมือถุงขยะและใบบันทึกขยะในโรงเรียนค่ะ

0: ราวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เข้าร่วมโครงการตาวิเศษเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในจุดต่าง
1: ๆค่ะยิ้มเสร็จแล้วนี่ก็อยากให้ถูกพี่ด้วยนะคะ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยกลุ่มของหนูมีชื่อว่ากลุ่มตาวิเศษบายบายเดตี้ได้ช่วยดูแลรณรงค์ความสะอาดที่บริเวณตึก1และณอาคารรวงการจนานุสรณ์หน้าตึก1โดยกลุ่มของหนูได้มีสมาชิกทั้งหมด9คนพวกเราได้ช่วยกันเดินรณรงค์และช่วยกันเก็บขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือขยะชิ้นใหญ่ก็ตามซึ่งหลังจากนั้นบริเวณที่เราดูแลก็สะอาดขึ้นกลุ่มของเรามีรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ
2: เริ่มตรงนี้หว่า
3: เราจะไปเก็บขยะไม่เก็บเลย
0: พอกินเสร็จแล้วว่าเอาทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะ
4: กลุ่มตาวิเศษและความสะอาดกลุ่มของผมมีสมาชิก9คนกลุ่มของผมช่วยดูแลและเดินรณรงค์ความสะอาดบริเวณสนามบอลถึงโรงอาหารผมได้พบเห็นผู้ที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่เก็บภาชนะผมขอให้เวลาที่พี่ๆน้องๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วช่วยกันเก็บภาชนะให้ถูกที่ด้วยครับขอบคุณครับ
5: ทิ้งขยะแล้วให้ลงถังด้วยนะคะ
6: ทานอาหารเสร็จแล้วช่วยทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
7: ครับกลุ่มของผมชื่อตาวิเศษผู้พิทักษ์สมาชิกของผมมีจำนวน9คนและกลุ่มผมได้ทำความสะอาดที่หน้าตึก11ชั้นถ้าเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะก็ทำให้โรงเรียนเราสะอาดขอบคุณครับ
8: โพสก็คือคนนี้เขาเก็บเศษไม้หรือพลาสติกแต่ส่วนกระต่ายก็พวกใบไม้กับกิ่งไม้มาเอาไปต่อ
9: พวกเราช่วยกันเก็บขยะและรณรงค์บริเวณสนามบาสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดและเศษขยะส่วนมากมักจะเป็นซองขนมที่เยอะที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอะไรเราก็ควรทิ้งให้ลงถังจากการที่กลุ่มของพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในครั้งนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คือ
10: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
9: โรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่สะอาดไม่มีมลพิษมองแล้วสบายตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะขอบพระคุณค่ะ
10: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
11: น่าจะทำอาจจะทำสักสัปดาห์ละครั้งในเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ลูกเนอะก็พอพี่เขาเห็นนะเขาก็จะรู้สึกเกรงใจใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าทิ้งขยะโรงเรียนเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะ
9: รณรงค์ในเรื่องการทิ้งขยะให้ลงถังค่ะวันนี้พวกเราก็ได้เก็บขยะลงถังจากขยะที่ตกอยู่ข้างๆถังค่ะเราจะไปจดบันทึกขยะมีขยะอะไรที่เยอะที่สุดค่ะจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นในคุณค่าในการทิ้งขยะลงถังค่ะเพื่อโรงเรียนของเราค
12: ่
10: ะ
12: ดีมากครับงั้นครูฟังอีกชิ้น
13: ดีอะค่ะที่น้องๆเขามีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็เริ่มที่จากโรงเรียนก่อนนะคะ
14: ก็เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนแล้วก็ตัวเราด้วยที่จะทำให้โรงเรียนของเราสะอาดและดูน่าอยู่
15: ช่วยเตือนสติให้ผู้คนที่แบบทิ้งขยะเกินกาลให้เขามีความคิดมากขึ้นเลยประมาณนี้ครับ
16: น่ารักมากมีจิตอาสาตั้งแต่ยังเล็กเลยแล้วก็ปลูกฝังวินัยในการรู้จักที่จะช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นการเพาะนิสัยให้เขาเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีระเบียบมีวินัยแล้วก็รักความสะอาดในตัวของเขา
17: เดี๋ยว 3:30 เลิกเรียนนี้เย็นวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ห้องณตรงบริเวณที่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมสรุปกันว่าในเอกสารที่แจกไปรวบรวมเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวแทนกลุ่มสีละ1คนใครจะเป็นคนไปพูดหน้าแถวเชิญชวนวันพรุ่งนี้

0: ขยะที่ทิ้งไม่ลงถังจำนวน26ชิ้นค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นบอกไอศครีมแล้วก็ถ้วยไอศครีมค่ะจำนวนนักเรียนที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหนูพบเจอประมาณ13คนค่ะ
1: คือตาวิเศษผู้พิทักษ์จุดที่ผมดูแลกลุ่มของผมดูแลคือหน้าตึก11ชั้นจำนวนขยะที่กลุ่มผมเจอประมาณ20ชิ้นค่ะถ้าเพื่อนช่วยกันเก็บขยะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการทิ้งขยะง่ายกว่าการเก็บขยะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราชื่อกลุ่มตาวิเศษคลีนนะคะในกลุ่มของเรามีสมาชิกทั้งหมด9คนค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์และเก็บขยะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดอยากให้ทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนงานหรือพนักงานที่จะเป็นผู้ดูแลและเป็นหน้าที่ของนักเรียนชาวเซนจอนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนของเรานะคะให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: รู้สึกสนุกครับก็เหนื่อยนิดนึง
4: ก็มีความสุขค่ะเพราะได้กับรณรงค์ช่วยเราไปอีกอย่างน
5: ึงนะแบบช่วยให้โรงเรียนสะอาดขึ้นครับ
6: ก็ภูมิใจครับ
5: ภูมิใจยังไงครับ
6: ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ไปในตัว
7: ความรู้สึกผมคิดว่าดีนะครับสำหรับโครงการพาโรงจิ๋วสำหรับนักเรียนโรงเรียนของเราซึ่งปกตินักเรียนจะไม่เคยได้ทำกิจกรรมอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของนักการพาโรงนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทิ้งและดูแลแต่ณครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสได้มาลองทำและร่วมรณรงค์ให้กับเพื่อนๆของเขาได้ทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับผลที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เลิกจากตัวเขาได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดขยะนะครับแล้วก็ช่วยให้โรงเรียนได้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับ
8: คิดว่าเราควรจะตั้งโครงการกันขึ้นมานะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทุกชั้นทุกระดับได้ทำไม่ใช่เป็นเพียงเฉพาะชั้นนี้ชั้นเดียวค่ะต้องผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะ
9: มันก็ดีไปอย่างนะแบบว่าบางเขามาช่วยเราอ่ะเวลาเขากินอะไรแบบนี้เขาก็ช่วยทิ้งเราค่ะ
10: ก็ดีครับคือว่ามันก็โรงเรียนเราจะได้สะอาดขึ้นไปหน่อยหรือว่าบางครั้งอะไรมันวางเขาไว้อย่างเงี้ยช่วยเก็บมามันก็ดีครับมันจะได้ไม่เกะกะเรามีถังแล้วก็เก็บไต่ถังดูแล้วมันก็บางทีแก้วเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเด็กเขาเก็บมาไต่ถังมันก็ดูเรียบร้อยดีครับดูแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็เด็กจะได้แบบว่าเขาจะได้มีจิตสำนึกว่าไอ้นี่เห็นไอ้ตรงนี้นะแล้วเก็บใส่ปะมันก็ดีกับตัวเด็กด้วยครับ
11: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่นักเรียนได้เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นตาวิเศษคอยช่วยดูแลสอดส่องให้โรงเรียนสะอาดนั้นจะทำให้เด็กๆมีความคิดที่รู้สึกรักและหวงแหนโรงเรียนของตนเองในเรื่องของความสะอาดและไม่มองว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณลุงพานโรงหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v2 ลบ v1 หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับ

กับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ f คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500

vf เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน gi เท่ากับ mvi แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน pfเท่ากับ mvf เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวามีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก fเท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f
ตามแนวแกน x y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f

0: เว็บเคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟล์กับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos phi และลบ v2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos theta บวก m2v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin theta ลบ m2v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตร ก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ a เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ a แทนด้วยสัญลักษณ์ a หรือขนาดของเวกเตอร์ a การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์

0: A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B. ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณจาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ

0: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
2: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
3: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
4: เฮ้ยน่ากลัว
2: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
2: ใช่แล้วจ้ะ
1: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้สามแบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
3: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมี

0: ายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
1: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่ย้อมหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการ

0: เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรค ขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่

ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะ
เราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญ

0: ัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นกันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B. ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ถือว่าสามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิด

การผูกก่อนนั่นเองค่ะค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผูกก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: อินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วยไอซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโล

โลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทํานองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ย

50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเรา

ูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายเป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ

0: จะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
2: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
4: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: based on knowledge. And I think they feel, especially for the development of the Ugandan economy, that knowledge isn't actually what they want.
1: Both the schools featured in this film have gained recognition for their work by achieving the DFES International School Award. And both schools believe the key to a successful twinning is building strong and long-lasting relationships.
0: The more you relate with the people you're twinning with, the more your activities are going to work and the more the relationship develops and therefore your project develops. Someone in Uganda, for instance, is a long way away and it's very easy for the communications to fall by the wayside. So you've got to have something which is an impetus for it to continue. And that does boil down to relationships, getting to know people, they become your friends. When they're your friends, then you want to communicate with them.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้ว

0: หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
2: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
3: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
2: ค่ะคุณแม่
1: คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมีขิดจึงหยุดทักทาย
2: หมีขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
4: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
2: สวัสดีค่ะคุณพ
4: ่อสวัสดีค่ะคุณแม
5: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมีขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ๊ะลูก
2: เย้ yeah! เล่นเกมกับหมีขิดน่าสนุกเลยค่ะ
1: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมีขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
6: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
1: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมีขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
6: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
2: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมีขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
4: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็ขอระฆังจ้ะ
3: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
6: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
2: เย้เย้เย้มีแล้วมีแล้ว
6: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
2: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้า
6: เออมีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
2: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
6: ต่อไปคำว่าเมฆ
2: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
4: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
6: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ้าหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
6: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
2: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
6: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
5: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
4: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
5: แต่มีขีดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมา

0: ตราตัวสะกดมาตราไหน
1: หืมไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
0: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
2: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: การเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ

O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คํานะคะได้แก่คําว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคํานี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคําว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวง

ผมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวง1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริ

0: ไพรมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ T prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: my train might rain. Keeps ticking versus keeps sticking. Keeps sticking. These are words that are differentiated only by juncture, by where the pause occurs. And also, we hear some other differences, such as stress, aspiration, and vowel length. And this may help us hear the difference between these very similar phrases.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำจังเชื่อต่อนะคะซึ่งก็มีหลายคำนะคะที่ให้มาเป็นคู่ๆอันแรกเราก็เห็นแล้วนะคะไอศกรีมกับไอศกรีมคำที่สองไนเตรตกับไนเตรตนะคะคำที่สามmy train กับ my train คำที่สี่ keep sticking กับ keep stickingค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านอกจากจะเมื่อกี้เรียนบอกอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะสเตรสหรือเปล่าเราถึงได้แยกออกอาจารย์ก็บอกมีหลายอย่างนะคะรวมทั้งสเตรสด้วยแล้วก็ความเสียงสั้นยาวของสระด้วยนะคะการออกเสียงอย่างเช่น keep sticking กับ keep sticking เนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่า ตัว s เนี่ยมันไปอยู่ข้างไหนใช่ไหมคะไปอยู่ข้าง keep หรือว่าไปอยู่ข้างstickนะคะก็เพราะนั้นอันนี้ก็คือจังเชอร์นะคะตัวอย่างซึ่งเราต้องสังเกตให้ดีนะคะไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนคำก็จะสะกดผิด
0: Okay, we're going to move on to another type of connected speech, and this particular feature is assimilation, which simply means two sounds taking on other characteristics. So we have the first sound, which is the assimilated sound, taking on the characteristics of a second sound, which is the conditioning sound. And we have actually three types of assimilation that can occur in English. The first one is called progressive, where the conditioning sound influences the assimilated sound. So the first sound conditions the second sound. Regressive, where the second sound actually conditions the first sound. So the conditioning sound is the second sound. And the third one, which is called coalescent assimilation, here we have two sounds that combine to form something very different.Something actually new and different. So these are the three types of assimilation, and I'll give you more examples of each one in just a minute.
1: ค่ะอาจารย์อธิบายถึงเทอมต่อไปนะคะ assimilation นะคะซึ่งภาษาไทยอาจจะเรียกว่าการกลมกลืนเสียงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเสียงเนี่ยนะคะที่จะเอาเก็บเอาลักษณะของเสียงอีกเสียงหนึ่งมานะคะซึ่งจะมีเรียกว่าเป็น assimilated sound หรือ AS กับ conditioning sound นะคะหรือว่า CS ซึ่งจะแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบแรกเรียกว่า progressive assimilation นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเสียงที่1นะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2เสียงที่1ซึ่งเป็น conditioning sound จะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2ซึ่งเป็น assimilation sound นะคะแล้วก็แบบที่2 regressive assimilation นะคะเสียงที่2นะคะซึ่งเป็น conditioning sound เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะซึ่งเป็น assimilated sound แล้วก็แบบที่3 coalescent assimilation นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าหมายถึงเสียง2เสียงเนี่ยนะคะรวมกันกลืนกันแล้วกลายเป็นเสียงใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูค่ะ
0: โอเค so let's go back to progressive assimilation, which is also sometimes called preservative assimilation, but the more common term is progressive. I think that you actually already know about this, and you teach your students this because this is what happens with plural and past tense endings. And we talked about this also when we talked about consonant sounds. We said that if a word ends with a voiceless sound, that conditions the pronunciation of the plural or past tense endings. So we have, for example, bite, which ends in a voiceless t, plus the s ending for the third person singular.

0: singular, and the pronunciation of the third person singular ending is s. So the t, the voiceless t, conditions the pronunciation of the plural ending. Another example, if we have a voiced sound, as in tag, the s ending is pronounced differently. It's pronounced voiced z instead, so tags. And this is an example, again, of what we call progressive assimilation. One sound conditioning the pronunciation of the second sound. The first sound conditions the second sound.
1: ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของ progressive assimilation นะคะซึ่งเสียงแรกจะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงของเสียงที่สองนะคะซึ่งอันนี้จะเราจะเจอกันมากเลยในการลักษณะของ ending ที่เป็น plural หรือว่า past tense นะคะซึ่ง เราก็สอนนักเรียนมาเยอะแล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น bite นะคะซึ่งถ้าลงท้ายด้วย s นะคะ voiceless t เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง sนะคะแล้วหรือว่าคำว่า tag นะคะซึ่งตัวลงท้ายด้วย g เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง s มันจะกลายเป็นเสียงเป็น voice z ไปนะคะค่ะ
0: We find in contractions with the verb to be specifically with is so notice the difference in the pronunciation of the apostrophe s whether it follows a voicelessconsonant as in the first three examples. It's exciting. Pat's late. Jack's happy. Or in the second instance where it follows a voiced sound and gets pronounced as z instead. Carl's waiting. He's nervous. Sam's relaxing. This is an example of progressive assimilation with contractions in English.
1: ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะของ progressive assimilation นะคะในตารางนั้นทางซ้ายมือนะคะจะตัว s นั้นจะตามหลัง voiceless sound นะคะซึ่งก็จะออกเสียงเป็น s นะคะ it's pat's jack's นะคะส่วนทางขวามือนะคะตารางทางขวามือนั้นจะตามหลัง voiced นะคะก็จะออกเสียงเป็น z นะคะอย่างเช่น Carl's he'sSam's.
0: Okay, let's look at the next type of assimilation. Again, two sounds becoming more similar because one sound conditions the other. But in this case, it's the opposite. It's the second sound that conditions the first sound. And that's why we call this regressive or anticipatory assimilation. This is very common also in English. But...It's something that even many native speakers are unaware of because they do this relatively automatically when they pronounce words. Let's take the example of the word grandfather or the more colloquial form grandpa, grandpa. You notice it's spelled G-R-A-N-D-P-A. But again here, the law of economy is operating. When I pronounce that word, I normally pronounce itGrandpa, as if it were spelled G-R-A-M-P-A, grandpa, grandpa. And what is happening here is that that final P in pa is conditioning the way that I pronounce the N-D consonant cluster. I'm making it more similar to the P, because remember that P is a bilabial consonant, and so is M.That makes it very easy. All I need to do is close my lips and I pronounce both m and p at the same time, grandpa. Another example, pancake. I don't normally pronounce the word like that. It's spelled P-A-N-C-A-K-E, but I pronounce it with the velar consonant n instead of the alveolar consonant n.Because it's closer to the position where K is produced. K, remember, is a velar consonant. So I say pancake, pancake, pancake.
1: ค่ะแบบที่สองนะคะเรียกว่า regressive assimilation นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเสียงที่สอง

0: องนะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า grandpa นะคะเสียงที่สองคือ pa ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงตัวแรก grand เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นคือเพอเนี่ยมันเป็นไบเลเบลนะคะคอนโซเนนต์เป็นพยัญชนะเหมือนกันกับเพอเมอร์ใช่ไหมคะเพราะนั้นแกรนพาเนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับมีเมอร์อยู่ตรงกลางนะคะแทนที่จะแกรนพาก็เป็นแกรนพาแกรนพาค่ะนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่สองนะคะแพนเค้กอันนี้ก็เหมือนกันตัวเคนะคะก็เป็นเปลี่ยนเสียงนะคะทำให้ตัว n เนี่ยค่ะนะคะของแผ่นเนี่ยออกเสียงเป็นviola นะคะก็เป็นแทนที่จะเป็นแพนเค้กก็เป็นแพนเค้กแพนเค้กแพนเค้ก
1: the second sound influencing the first sound one of the things that we find in English is thatWhen we make something negative, we use the negative prefix in, but sometimes we also use im, or ear, or ill. And you maybe wondered, why is English so complicated? Why is it sometimes in, sometimes im, sometimes ear, sometimes ill? And the answer is, this has to do with regressive assimilation. So,insignificant, indecent, invalid, but we say instead of impossible, we say impossible. Why? Because the P in possible is influencing the sound of the negative prefix, and it's easier to say M because M and P are produced in the same region with both lips together, bilabial, right?Irreproachable, illogical, just an example of regressive assimilation. Another example, a final nasal consonant is often conditioned by the consonant that follows it. So although we write in pain, I'm in pain, I hurt my elbow,Right? I'm in pain, but I don't really pronounce it like that. What I really say is an M instead of an N, again, because of the P that's influencing the pronunciation of the nasal consonant. So I would say, I'm in pain, in pain, in pain, in pain. Not in pain, but in pain. Or she lives in Canada, in Canada.Again, the k is influencing the prefix, the preposition in, and it's pronounced ing instead of in. And finally, en garde, same thing there. The g, which is velar, is influencing the pronunciation of the preposition on.
0: ค่ะก็เป็นตัวอย่างของ regressive assimilation ต่อนะคะอาจารย์บอกว่า regressive assimilation เนี่ยจะมีมากในแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะที่อธิบายการนำ prefix ที่เป็น negative เนี่ยมาเติมข้างหน้านะคะพวกเราที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็บอกทำไมมีเยอะแยะนะคะ negative prefix มีทั้ง in im ir il นะคะแล้วก็เราก็จำไม่ค่อยจะได้ว่าตัวไหนใช้กับอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าถ้ายึดหลัก regressive assimilationเนี่ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าตัวคำที่มาข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกนะคะว่า negative prefix นั้นควรจะใช้เป็น im หรือ in หรือ ir หรือ il นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสามคำแรกก็ไม่มีปัญหานะคะ insignificant indecent กับ invalid นะคะแต่ว่าพอมาถึง impossible ทำไมถึงเปลี่ยนจาก in เป็น im ก็เพราะ p ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะเป็น bilabial consonant ซึ่ง ออกเสียงในอวัยวะในปากเนี่ย เสียงเดียวกับ mใช่ไหมคะม p นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้างหน้าแทนที่จะเป็น in ก็เลยเปลี่ยนเป็น im นะคะก็จะเป็น impossible นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะ reproachable ตรงนั้นก็เหมือนกันขึ้นต้นด้วย R ใช่ไหมคะnegative prefix ก็เลยเป็น R นะคะจะได้ออกเสียงตามกันไปได้ irreproachable นะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันกับ logical นะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย L ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเปลี่ยนให้เป็น IL ซึ่งจะออกเสียงตามกันไปได้เป็น illogical นะคะอันนั้นก็คือ regressive assimilation ซึ่งเกิดขึ้นมากใน negative prefix นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือ nasal consonants นะคะซึ่งมักจะเป็นตัวที่จะมีอิทธิพลต่อตัวที่คำที่ตามมานะคะอย่างเช่น in เนี่ยค่ะคำว่า in คำว่า on เนี่ยนะคะเมื่อมาต่อกับคำอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่น in pain นะคะก็เช่นเดียวกัน p เนี่ยนะคะ p bilable consonant ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ออกเสียงว่า in pain แต่จะออกเสียงเป็นimpain มันก็มีเป็นตัว m นะคะ impain นะคะเพื่อให้ออกเสียง p เนี่ยไปตามกันไปได้นะคะ impain นะคะแล้วก็in canada นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ in ตัวนั้นก็กลายเป็นอะไรฮะเป็น in นะคะ in canada นะคะไม่ใช่ in canada นะคะแล้วก็เดียวกัน on guard ก็กลายเป็น on guardอองกะนะคะเป็นเงอะนะคะค่ะ
1: In very rapid speech sometimes the two sounds become identical because it just gets too difficult to pronounce all those consonants so for example in the example Swiss chalet I drop the S and I simply say swish chalet, swish chalet, swish chalet. So the S disappears and I pronounce the sh sound in an elongated fashion. Same thing with his shoes. Again, I get rid of the z sound and I pronounce the sh longer. So I might say his shoes, his shoes.His shoes are black, or his shoes are dirty, right? Final T or D plus PK or BG. Instead of good boy, that's very difficult to say. I might just say, he's a good boy, especially if I'm talking to my dog. Oh, you're a good boy. You're such a good boy, right? Good girl, not good girl, but...In rapid speech, just good girl, good girl. At peace, I'm finally at peace, right? Or pet kitten, the T gets dropped and we simply say pet kitten, pet kitten, pet kitten. These are more examples of regressive assimilation in an extreme form here.
0: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ regressive assimilation นะคะอาจารย์บอกว่าในเป็นเกิดในกรณีที่เสียงสองเสียงนี้ใกล้เคียงกันมากนะคะก็เลย เสียงก็จะกลืนกลมกลืนกันไปเลยนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัวอย่าง Swiss Chalet นะคะก็จะไม่ออกเสียงเช่นนี้แต่ออกเสียงกลืนกันไปเลยเป็น Swiss Chalet Swiss Chaletนะคะ s หายไปนะคะแล้วก็ his shoes ก็จะเป็น his shoes นะคะค่ะเหมือนกับ s ของ his เนี่ยหายไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถ้าลงท้ายคำแรกลงท้ายด้วย t หรือว่า d นะคะเมื่อมารวมกับตัวคำหลังนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย p k หรือว่า b g นะคะ เสียงท้ายของคำแรกเนี่ยเนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่น good boy นะคะก็จะออกเสียงเป็น good boy นะคะเดหายไปนะคะแล้วก็ good girl ก็เป็น good girl นะคะแล้วก็ at peace ก็จะเป็น at peace นะคะออกเสียงแอแล้วก็ t นี่หายไป at peace นะคะแล้วก็ pet kitten ก็จะเป็นpet kitten pet kitten นะคะก็ t ตรง pet ก็หายไปเหมือนกันนะคะค่ะ
1: excellent our final form of assimilation where two sounds create a third sound. This is called coalescent assimilation. So basically we have sound A plus sound B creating a new sound, sound C.
0: ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะอีกเทอมหนึ่ง present assimilation นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคำสองเสียงนะคะทำให้เกิดเสียงที่สามค่ะเสียง A เสียง B กลายเป็นเสียง C ค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะ
1: and the most frequent example of coalescent assimilation isone that we call palatalization. You remember when we talked about the articulatory organs, we talked about the soft palate versus the hard palate. These are sounds that are produced in the hard palate area of the oral cavity, and they occur when an alveolar consonant is followed by y, which pulls the tongue further back in the mouth.
0: ค่ะ coalescent assimilation เนี่ยนะคะตัวอย่างก็เป็นคำที่เกิดในเพดานแข็งนะคะ hard palate นะคะซึ่งจะเป็นเสียงจากปมเหงือกนะคะเมื่อตามด้วยเยอะนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างค่ะ
1: so some examples if we have plus y The sound that's produced, the new sound that's produced is sh. So issue, or he's coming this year, not this year, but coalescent assimilation makes the sound sh. So this year. Z plus y creates the sound zh. Pleasure, or Does your mother know? Does your mother know? T plus y with coalescent assimilation produces ch, the affricate sound ch. Stature, or is that your dog? Is that your dog? Ch, is that your dog? S plus y creates a new sound ch.He hates your guts. She lets you do your thing. D plus y produces the new sound through the process of coalescent assimilation of j. Procedure. Or would you mind moving? Not would you, but would you? Would you? Would you mind moving? And the last one, z.Plus a y produces j. She needs your help. Needs your advice. These are all examples of coalescent assimilation, and particularly the type of coalescent assimilation that we call palatalization.
0: อาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะที่อธิบายเมื่อกี้ coalescent assimilation นะคะคือเมื่ เสียงหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะตามตารางนะคะอย่างตัวแรก ออกเสียงนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะก็กลายเป็น sh นะคะอย่างเช่น issue นะคะหรือ this year นะคะz นะคะตามด้วยเยอะก็จะเป็น pleasure อย่างเช่น pleasure นะคะเธอตามด้วยเยอะก็จะเป็น stature แล้วก็ th เมื่อตามด้วยเยอะก็จะเป็นเชนะคะ he has the guts นะคะแล้วก็ the นะคะเมื่อตามด้วยเยอะก็จะเป็น the procedure นะคะแล้วก็ thisนะคะเมื่อตามได้เยอะก็เป็นเยอะเหมือนกัน she needs your help ค่ะ
1: those are all a little bit difficult okay two more processes of connected speech. I know this is a lot of information. Let's talk about something very nice, deletion, where we get rid of something to make

0: pronunciation easier. So deletion is simply the loss of a sound. Here are some examples that you may already know. We have what's called a disappearing T in English, which occurs usually in intervocalic clusters of NT. So in American English, we don't usually say winter, we say winter. Or the city in Canada, Toronto, usually the T disappears. Oh, I'm going to visit Toronto next week. Enter. Please enter the room. Enter the room. Not enter, but in American English, enter. Or mantle, mantle. These are all examples from American English of deletion. Here's another example of disappearing T and disappearing D as well. Restless, restless. East side, east side. Wild boar, wild boar. Or blind man, blind man. So the D or the T disappear to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น deletion นะก็คือการลดเสียงหายไปนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่และจะเป็น T นะคะที่หายไปนะคะโดยเฉพาะที่ลงท้ายที่เป็น NT นะคะก็จะคงไว้แต่ N นะคะอย่างเช่น winter ก็เราก็จะไม่ออกเสียงงั้นก็เป็น winter นะคะหรือว่า Toronto นะคะก็จะไม่ออกเสียง T ชัดนะคะก็เป็น Toronto นะคะแล้วก็Enter ก็เป็น enter, mantle, mano, นะคะ T หายไปค่ะแล้วก็ส่วน อีกอันหนึ่งนะคะ T กับ D นะคะในคำที่เป็นคำสองคำรวมกันนะคะอย่างเช่น restless นะคะ T ตรงกลางไม่มีเลยนะคะหายไปเวลาออกเสียงนะคะหรือว่า east side ก็จะเป็น east sideนะคะทีหายเหมือนกันwild boar ก็จะเป็นนะคะไม่มีดีนะคะ wild boar แล้วก็ blind man ก็จะเป็น blind man blind man นะคะ d หายไปค่ะ
0: We can also delete vowels so in a process called syncope which is a medial vowel disappearingWe typically, instead of the word chocolate, pronounce it chocolate, chocolate. Instead of saying different, we say different, different,
2: different,
0: different,
2: different,
0: different. Instead of evening, most of these you're familiar with, I think, right? We say evening, evening, or.Instead of interesting, we say interesting, interesting. Interesting. Interesting. So here the vowel disappears. This is another example of deletion. Unstressed vowels with N, L, P, T, or R. Not tonight, but tonight, tonight. Not police, but police. Please call the police. I have a problem. I suppose so. Suppose. Suppose.
3: Suppose.
0: And there's going to be a parade tomorrow. Parade. These are examples of vowels disappearing. Another example of deletion. And finally, disappearing R. We don't typically say February, we say
3: February.
0: February. The R is not pronounced. Governor,
3: governor.
0: Rather than governor. Temperature,
3: temperature.
0: Not temperature.
3: Temperature.
0: Surprise,
3: surprise,
0: not surprise.
3: Surprise.
0: So these are examples of disappearing R. Another example of deletion. You may be wondered why people say these words in

0: this way. This is an example of where spelling can sometimes lead us astray.
1: Yeah. ค่ะตัวอย่างของ deletion นะคะเพิ่มนะคะก็อันแรกอาจารย์เรียกว่า syncope นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆคือสระเนี่ยหายไปนะคะสระตัวกลางเนี่ยหายไปอย่างเช่นช็อกโกแลตนะไอตัว COO เนี่ยหายไปก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะ different ก็เป็น different นะคะ evening ก็เป็น eveninginteresting ก็เป็น interesting นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะคะก็เป็นพวก NLPTR พวกเนี้ยนะคะเมื่อมี vowel ประกอบกับคำกับตัวพยัญชนะพวกนี้นะคะสระนั้นก็จะหายไปนะคะไม่ออกเสียงนะคะอย่าง tonight ก็เป็น tonight police ก็เป็น policeSuppose ก็เป็น suppose parade ก็เป็น parade นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง disappearing r นะคะ r ที่อยู่กลางคำนะคะเป็นคำหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่นเราก็คิดว่าเราออกเสียงถูกนะคะ February นะคะไม่ใช่นะคะก็เป็น February r ไม่มีนะคะใน bro นะคะ February แล้วก็Governor ก็เป็น Governor ค่ะ Temperature ก็เป็น Temperature นะคะไม่มี R นะคะ Surprise ก็เป็น Surprise ค่ะ Surprise
0: Some more examples of deletion. Disappearing V in the preposition ofBefore a word beginning with a consonant. So instead of lots of money, lots of. Lots of money. Lots of money. It's a waste of time. Wasting. I have tons of homework. Tons of. Tons of homework. So the F disappears. Also, we can have H or the in pronouns.Disappear, and this happens all the time in English. It's actually a very important thing to know about connected speech in English. Instead of ask him, ask him.
2: Ask him.
0: Tell her, tell her. Help them, help them. So disappearing pronoun forms, the consonants at the beginning of pronoun forms disappear.In English, and this is another example of deletion in connected speech.
1: ค่ะตัวอย่างของ deletion ต่อนะคะอันแรกก็เป็น v เนี่ยนะคะเมื่อคือในคำว่า of เนี่ยค่ะนะคะจะหายไปนะคะ v นะคะอย่างเช่นคำว่า loss of money ก็จะเป็นแค่ว่า loss of money นะคะ f ไม่ออกเสียงนะคะหรือ waste of time ก็เป็น waste of time นะคะแล้วก็ tons of homework ก็เป็น tons of homework ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัว h นะคะแล้วก็ตัว the นะคะนะเสียงเนี่ยนะคะจะหายไปนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ใน pronoun นะคะคำ pronoun ซึ่งเมื่อมาต่ออย่างเช่นต่อ verb นะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะคะก็จะหายไปอย่างเช่น ask him นะคะ h หายไปนะคะ
0: Two last examples of deletion. One includes the loss of initial syllable in a word like because, where we say 'cause', or about, where we simply say 'bout', or around.Where we might simply say round. And this happens probably more in conversational English. Or the loss of an unstressed vowel following initial p, t, or k, as in potato, tomorrow, career. So these are extreme examples of deletion.
1: ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ deletion ตัวอย่างแรกนะคะ appendix นั้นส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะ

0: อย่างเช่น because เนี่ยก็ออก say the cause นะคะ about ก็เป็น about around ก็เป็น round นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ per t k นะคะซึ่งเมื่อใช้คำพวกนี้ขึ้นต้นเนี่ยนะคะตัวสระก็จะหายไปอย่างเช่น potato แทนที่จะเป็น potato นะคะ potato tomorrow ก็เป็น tomorrow
1: very important however

0: that occurs is going to depend on the speaker, on the dialect of English, as we learned, for example, with intrusive R, and also on the context. Is it formal? Is it informal? Is it among friends? Is it with your boss or some other superior? So the degree of deletion will depend on all of these factors.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็สรุปว่านะคะการลดเสียงพวกนี้นะคะหรือว่าวิธีการทั้งหลายที่เป็น connected speech เนี่ยเป็นแค่ tendencies คือเป็นแนวโน้มที่ภาษาพูดที่เขาใช้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับdialect ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดนั้นมีสถานะอะไรพูดกับใครในสถานะอะไรนะคะคือการจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหรือว่าอย่างเช่นAmerican English กับ British English ก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น intrusive R เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเราคือเราทราบไว้นะคะว่าเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอาจารย์ก็เตือนว่าก็ต้องระวังด้วยว่าเมื่อเรารู้จักการออกเสียงลักษณะนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการสะกดเนี่ยอาจจะเผลอผิดไปเพราะว่าเราไปลดรูปลดเสียงในการออกเสียงนะคะแต่จริงๆในการเขียนนี่ยังเป็นเขียนปกตินะคะค่ะ just one question Donna I'm wondering whether you know when we learn all about this spoken you know the deletion this connected speech, the techniques of connected speech. Is it essential for us, you know, as a non-native speaker to try to, you know, speak that way or just, you know, to learn to know how you speak in order to understand?
0: Yeah, excellent question. I think it's much more important for listening comprehension than it is for spoken production. If you pronounce everything and don't use connected speech, you will be understood by the native speaker. But if you don't understand these processes, you may have trouble understanding the native speaker who uses these in his or her speech. And we do that all the time. That's why it's difficult to understand native speakers speaking English, because you haven't learned about these phenomena before.
1: ค่ะดิฉันก็ถามอาจารย์ดอนน่านะคะว่าเราเรียนรู้วิธีการพูดลักษณะนี้นะคะ connected speech นะคะพวกเทคนิค deletion อะไรต่ออะไรนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพูดให้เหมือนเขาไหมนะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยสำคัญสำหรับการที่เราจะฟังมากกว่าทักษะการฟังของเราเพื่อที่จะฟังเจ้าของภาษาให้เข้าใจนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะมากกว่าที่จะไปพูดเรียนแบบเขาเต็มที่นะคะอันนั้นไม่จำเป็นค่ะ
0: โอเค let's move on and skip the next slide because we're running out of time and I want to make sure that we have time to talk about all of the processes. So let's talk next about epenthesis, which is our final process of connected speech. And epenthesis is when we add a vowel or a consonant to make the pronunciation of a particular word easier. The examples on the slide, instead of nuclear, many people pronounce the word nuclear by adding a U to break up the cluster. Or sometimes we add an additional consonant when we pronounce the word warmth, we add a P to make it easier to pronounce. In responsibility, we add a T, responsibility. And this often occurs with the addition of morphological endings. So this is epenthesis, adding an additional vowel or consonant to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะ epenthesis ก็คือนะคะการเพิ่มสระหรือว่าพยัญชนะคะลงไปในการออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงคำนั้นให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่านิวเคลียร์นะคะ ก็เหมือนกับเพิ่มตัวอยู่เข้าไปก็เป็นนิวเคลีย

0: นิวเคลียร์ออกเสียงไม่ค่อยได้นิวเคลียร์ ค่ะ nuclear I find it more difficult adding them
1: I do too but many people do it Other examples of epenthesis include using schwa the vowel sound schwa to break upclusters with s. That's why when we produce the third person singular classes, we insert the vowel sound. Buzzes, britches, judges. Or in past tense endings, we insert schwa because it's too difficult to pronounce T and D together. So we say padded, granted, graded, branded.These are also examples of epenthesis used in grammatical endings in English.
0: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ epenthesis ก็คือการออกเสียง grammatical ending ซึ่งหมายถึงออกเสียงที่เป็นพวก plural หรือว่าเป็น past tense นะคะก็ใช้ตัว schwa เนี่ยค่ะจำได้ใช่ไหมคะออกเสียงนะคะอย่างเช่นว่า classes เนี่ยนะคะก็จะเป็น classes ใช่ไหมคะbuzzes นะคะ bridges หรือว่า judges ส่วนอีกอันนึงนะคะถ้าลงท้ายด้วย ed เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่น padded นะคะ granted graded branded ค่ะ
1: Sometimes also we add additional consonants to make the pronunciation easier so princeWe add a T, prince. Comfort, we sometimes add a P, comfort, comfort, right? And it might be very difficult to hear the difference between someday my prince will come and someday my prince will come. Most native speakers produce these exactly the same.
0: Prince. Okay. อีกลักษณะหนึ่งของ epenthesis นะคะก็คือว่าออกเสียงเหมือนกับเพิ่มตัวพยัญชนะเข้าไปนะคะอย่างเช่นคำว่า prince ที่แปลว่าเจ้าชายนะคะเหมือนกับเพิ่มตัว t เข้าไปนะคะเป็น prince นะคะ comfort ก็เหมือนกับเพิ่มตัว p เข้าไปหลัง m นะคะเป็น comfort ค่ะซึ่งจะให้แยกเสียงยากเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ
1: One thing that very often happens with non-native speakers, especially speakers who come from a language that has restricted clustering, and Thai is an example of that, is that they use epenthesis as a strategy to break up difficult to pronounce words. So, for example, the word English can be difficult for many students to pronounce, and instead they may say English or English.English, adding a vowel sound in between the difficult consonant cluster. Of course, this is not correct, but this is something that very often non-native speakers do. And it may be a very, very hard habit for students to break. Another example, school. When I work with Spanish speakers, they usually say a school, a school. Or United States, United States.Those are examples of epenthesis by students, which is not a good strategy, but they use it to break up difficult to pronounce words.
0: ค่ะ epenthesis นี่นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษนี่นะคะก็อาจจะนำมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้การออกเสียงคำง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า English นี่นะคะก็อาจจะออกเสียงเป็น Englishใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าอย่างคำว่า school เนี่ยอาจารย์บอกว่าคน Spanish ก็ออกเสียงเป็น a school นะคะเหมือนกับมีอยู่ข้างหน้านะคะแต่อันนั้นของเราคนไทยนี่ไม่คงไม่มีนะคะอย่างนั้นแต่ก็น่าสนใจที่จะศึกษานะคะว่าเราเอา epenthesis มาใช้ไหมเพื่อที่ช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษออกเสียงคำอะไรให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ลองไปดูนะคะว่านัก

0: เรียนของอาจารย์ออกเสียงยังไง
1: So let's look at some of the challenges for students in terms of the pronunciation related to connected speech features. Here are some of the problems. Very often classroom teachers don't use connected speech in their own classroom speech. They over-articulate to make English easier for the learner to understand. But this means that the learners won't understand native speaker English. So that's the first problem. Another problem is listening materials. Sometimes the taped materials that you use in the classroom are over-articulated. They don't have connected speech features. Again, that will make it difficult for students to understand real spoken English.That means that the language learner develops strategies that are based on English that is not authentically spoken. So they arrive at false conclusions or false premises. And when they encounter authentic native speaker discourse, they're often very, very shocked to find that native speakers don't speak the way that their teachers taught them to speak English.So this is a mismatch between the classroom English and real or authentic English.
0: ค่ะอาจารย์ก็กล่าวถึงปัญหานะคะของผู้เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง classroom English กับreal หรือว่า authentic spoken English นะคะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะครูที่สอนเนี่ยมักจะไม่ใช้ connected speech นะคะจะ over articulate คือว่าจะออกพยายามออกเสียงให้ชัดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้เสียงนั้นจริงๆนะคะก็เลยกลายไปว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ว่า real หรือว่า authentic spoken English เนี่ยออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงนอกจากครูแล้วเนี่ยพวก listening materials นะคะวัสดุเอกสารที่ใช้ช่วยในการสอนนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็น over articulate เหมือนกันซึ่งทำให้การออกเสียงเนี่ยมันชัดเกินไปนะคะมันไม่ real มันไม่เหมือนจริงนะคะเราก็ไม่ปรากฏในห้องเรียนนะคะเรียนรู้แบบหนึ่งแต่พอใน classroom language ใช่ไหมคะ classroom English แต่พอออกไปจริงๆไปเจอเจ้าของภาษาจริงๆพูดก็เลยอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะ shocked นะคะคือก็จะตกใจว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะคำก็เรียงกันต่อกันไปหมดเลยนะคะลดเสียงหายไปบ้างทำเสียงใหม่ออกมาบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าเราไม่เรียนรู้ซะก่อนนี้เราก็จะไปเจอสถานการณ์จริงเราก็จะไม่เข้าใจที่เขาพูดค่ะ
1: What this means is that the language outside of the classroom will seem very unfamiliar and extremely fast to the students. They won't be able to hear the difference between words because they haven't been taught how words are connected. And that's why it's extremely important for you as teachers to be aware of connected speech features and to help your students understand how English runs its words together.So basically, students who don't receive any instruction or exposure to authentic discourse are going to have a very rude awakening when they try to understand native speaker speech in natural communicative situations.
0: อาจารย์ก็บอกว่าภาษาอย่างที่บอกค่ะภาษาในห้องเรียนกับภาษาที่ไปพบในสถานการณ์จริงเนี่ยนะคะวิธีการพูดเนี่ยต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเราในฐานะเป็นผู้สอนเนี่ยเราควรจะสอนนักเรียนของเราเนี่ยให้รู้ว่าคำเนี่ยนะคะ how words are connected นะคะในภาษาพูดคือ connected speech นั่นเองนะคะเชื่อมต่อกันอย่างไรนะคะลดรูปอย่างไรนะคะเสียงเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงตามสถานการณ์จริงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องไปเผชิญกับสถานการณ์จริงแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจยากขึ้นหรือว่าเรียนรู้ช้านะคะ
1: Okay. Let's end with one last slide. We're running a little bit

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยความสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซกาออฟอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่7ในชื่อ Stress and Rhythm นะคะ Welcome to the DistanceVideo Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok represented by Mr. John Skakel, Regional English Language Officer, Soka University of America in California and TOT Public Company Limited.The translation series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brington from Soka University of America. And today is the seventh session on stress and rhythm. Welcome, Professor Donna Brington.
1: Thank you very much. And welcome everybody to our seventh session, Stress and Rhythm. Let's look at an overview of what we're going to be talking about today.I'd like to talk about characteristics of stressed syllables. So what makes stressed syllables different than unstressed syllables? I'd like to talk about the effect of affixation on lexical stress. So when we add endings, either or prefixes or suffixes, how does that affect the stress in a word? We're going to be talking about lexical stress in compounds.In noun-verb pairs, in phrasal verbs, and in numbers. And then finally, I want to say a few things about poetry in English and how stress, timing, and poetic meter go together. As usual, we'll finish out with some teaching strategies. So I think it's going to be an interesting agenda for today's lecture.
0: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะซึ่งในหัวข้อคือ stress and rhythm นะคะก็จะมี outline นะคะคือว่าในช่วงแรกนี่อาจารย์ดอนน่าก็จะพูดถึงลักษณะของพยางค์ที่เน้นและไม่เน้นเสียงนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นผลของการที่เราเติม affix ก็คือจะ prefix หรือ suffix ก็แล้วแต่เติมข้างหน้าหรือข้างหลังคำซึ่งจะทำให้การออกเสียงการเน้นคำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงการเน้นคำเน้นเสียงนะคะในคำประเภทที่เป็น compound noun นะคะหรือว่าเป็นพวกverb นะคะหรือคำนามซึ่งบางทีจะเขียนเหมือนกันแต่ว่าจะstress คนละที่นะคะก็ซึ่งทำให้จะเป็น noun หรือจะเป็น verb ต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นการออกเสียงตัวเลขนะคะการออกเสียงตัวเลขเป็นเลขตัวเลขธรรมดาหรือตัวเลขที่เป็นลำดับที่นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการออกเสียงเน้นคำนะคะ rhythm นะคะโดยเฉพาะในที่เป็นกลอนนะคะบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จบด้วยวิธีการสอนนะคะการออกเสียง stress and rhythm ค่ะ
1: Some important information about stressed syllables. The most important information

0: that you need to know about stressed syllables is that, one, they are louder in volume than unstressed syllables. Two, they are longer in duration. And three, they are higher in pitch than unstressed syllables. And the next most important information, which we discussed in some previous lectures, is that unstressed syllables contain unstressed vowels, whereas stressed syllables contain full vowels. So a stressed syllable does not contain the vowel schwa.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่านะคะในสไลด์ต่อไปนี้พูดถึงพยางค์ที่เน้นเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าเวลาออกเสียงเนี่ยจะมีวอลลุ่มความดังนะคะความดังมากกว่าแล้วก็เวลานะคะออกเสียงอาจจะหมายความว่ายืดเสียงออกมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะยาวกว่าแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่านะคะแล้วก็ใน stressed syllables เนี่ยนะคะก็จะมีสระที่เรียกว่า full vowels นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสระที่เป็นไม่เน้นหรือว่ายังชวานะคะซึ่งเราเคยเจอมาหลายครั้งแล้วค่ะ
0: I'd like you just to listen for a minute, and what I want you to do is listen and see if you can hear the stressed syllable, and I'd like you to concentrate on hearing, is it louder, is it longer, and is it higher? So the stressed syllables are the ones in blue on the screen. Just listen while I say the words.About, certain, astronaut, remember, understand, revitalize, salutation, release, leisure, sterilize, banana, engineer, gratuitous, absolutely, contain,Chamber, terrify, religion, introduce, particular, locomotive. Hopefully, you have no trouble hearing the stressed syllable, and that is because the stressed syllable is louder, longer, and higher. You'll also notice that any syllable in the word can be stressed.
1: ค่ะอาจารย์ก็ออกเสียงให้ฟังนะคะในตารางคำพวกนี้นะคะก็คำที่เป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นคำที่เน้นซึ่งอาจารย์บอกว่าลองฟังดูแล้วเนี่ยก็จะได้ยินว่าคำที่เน้นนั้นน่าจะดังกว่าอีกคำอื่นๆในพยางค์อื่นในคำนั้นนะคะแล้วก็เสียงก็จะคือพยางค์อื่นที่ไม่เน้นเนี่ยก็จะอาจจะรวบเสียงหรือว่าเสียงสั้นนะคะแต่ว่าพยางค์ที่เน้นเนี่ยก็จะเสียงยาวกว่านะคะแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่าค่ะก็เมื่อกี้ก็ได้ยินท่านอาจารย์ก็ลองออกเสียงตามนะคะก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะค่ะ Yes Donna
0: When we talk about lexical stress, the stress within a word, we typically talk about three different levels of stress: primary, secondary, and unstressed. The strongest stress would be primary, the next strongest stress we refer to as secondary, and unstressed syllables are exactly as we've indicated here. They do not receive stress.
1: ค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึง stress นะคะการเน้นเสียงเนี่ยนะคะสัญลักษณ์หรือว่าระดับประเภทของการเน้นเสียงก็แบ่งเป็น3ระดับนะคะก็คือ primary ก็คือว่าเน้นเสียงมากที่สุดนะคะแล้วก็ secondary ก็เน้นเสียงกลางระดับกลางนะคะแล้วก็ unstressed ก็คือว่าอันตรงนี้ไม่เน้นเสียงค่ะ
0: Let's look at an example of a word that contains all three levels of stress. lightly stressed or secondary, unstressed or no stress, and strongly stressed. And our sample word here is Japanese. Japanese. Japanese. Notice that the strongest stress or primary stress is on the final syllable, secondary stress on the first syllable, and the unstressed syllable comes in the middle.
1: ค่ะจะยกตัวอย่างให้ดูคำหนึ่งนะคะJapanese นะคะซึ่งมีทั้ง3 stress อยู่ในนั้น3ประเภทนะคะคือว่าหนักที่สุดก็คืออยู่ตรงคำพยางค์สุดท้ายนะคะแล้วก็ระดับกลางก็อยู่พยางค์ต้นนะคะแล้วก็ที่ไม่ stress ก็อยู่พยางค์กลางนะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นสัญลักษณ์นะคะถ้า strongly stressed ก็จะเป็นวงกลมดำๆใหญ่ๆนะคะถ้าระดับกลางก็ดำเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ถ้า unstressed ก็แค่เป็นจุดนะคะ
0: When we talk about English, we really are talking about stress or unstress. Those are the most important concepts when we talk about rhythm and stress. Does it receive stress or is it unstressed? A polysyllabic word, a word with many syllables, usually alternates the stressed and unstressed syllables. So we'll have stress, unstressed, stress, unstress. In any given word. There is only one primary stressed syllable in a word. And there may also be, but not necessarily, a syllable that contains secondary stress. The primary and secondary stressed syllables both contain full vowels. You'll recall all of the full vowels that we studied when we talked about the vowels of North American English. And any other remaining syllable that is unstressed is the syllable containing an unstressed vowel, usually schwa, but it might be one of the other unstressed vowels that we talked about. The next question is how we mark stress in a given syllable. And we've talked before about IPA, the International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet marks primary and secondary stress using diacritic markings, the little symbols that you see on the screen. So to indicate primary stress, IPA uses a superscript indicator, and to mark secondary stress, it uses a subscript indicator, as I've shown on the screen. An example, the word photographic, photographic, photographic. As you see on the screen, we've marked the primary stress, which is the third syllable, gra, with the superscript, and we've marked the secondary stressed syllable, which is the first syllable, pho, with the subscript marker. Listen again, photographic, photographic, and you should hear that gra is louder, longer, higher. That's because it's the primary stressed syllable. Another way that you sometimes can see is the use of acute and grave accent marks that are placed over the primary and secondary stressed vowels. And we can see an example of that as well. We can see photographic, where we have the acute and the grave marking over the respective vowels.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าพูดถึงการทำสัญลักษณ์ stress นะคะการเน้นนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าตาม IPA หรือว่า International Phonetic Alphabet เนี่ยนะคะการใส่สัญลักษณ์เนี่ยใช้เป็นที่เรียกว่า diacritics ก็คือเครื่องหมายแสดงการออกเสียงนะคะเครื่องหมายแสดงการออกเสียงซึ่ง อาจจะขีดไว้ข้างบนข้างล่างนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางตัวอักษรใดก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้นี่นะคะอาจารย์บอกว่ามีอยู่2ลักษณะนะคะ2แบบแบบแรกก็ที่เป็นขีดนะคะซึ่งจะขีดเหนือคำที่เป็น primary stress นะคะเรียกว่า superscript แล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นขีดเหมือนกันแต่ขีดใต้คำนะคะที่เป็น secondary stress เรียกว่า subscript นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือทำเหมือนกับเป็นอักษรในภาษาฝรั่งเศสนะคะนะคะถ้าเป็น primary stress ก็จะเป็น graph accent นะคะเป็นตัวที่ขีดเริ่มจากซ้ายมาขวาเฉียงๆนะคะตัวที่สองอะค่ะถ้าเป็น secondary ก็จะเป็น acute นะคะคือจากขวาไปซ้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะจริงๆในสไลด์ของเราในhandoutของเรานี่จะเป็นรูปที่ใส่เป็น accent ใช่ไหมคะนะคะนะคะphotographic นะคะซึ่ง graph เนี่ยจะเป็น stressed เป็น primary stress นะคะก็จะออกเสียงดังที่สุดนานที่สุดแล้วก็ระดับเสียงจะสูงที่สุดนะคะส่วนพยางค์แรกจะเป็น secondary stress ค่ะ
0: There are some words in English where stress can actually change the meaning of the word. One of the most popular examples is the difference between desert and dessert. You probably know the difference between the meanings of these two words. Desert, with primary stress on the first syllable, is an area, a geographical area, with very little rain.Dessert is something that you eat at the end of the meal that's very sweet. Here are some other examples. Invalid, a person who is very ill or disabled. Invalid, no longer good or out of date. Misery, stress on the first syllable, a state of extreme unhappiness. And Missouri,which is one of the 50 states in the United States located in the south of the country. And finally, object, something that we can see and touch, object, to express disapproval.
1: ค่ะก่อนที่จะอธิบายจะแปลสไลด์นี้นะคะขอกลับไปสไลด์เมื่อกี้นิดนึงค่ะคือตรง accent นะคะดิฉันอธิบายผิดไปนิดนึงนะคะสลับกันนะคะคือถ้าเป็น primary stress นั่นคือ acute accent นะคะถ้าเป็น secondary นั่นคือ grave accent นะคะค่ะทีนี้มาถึงสไลด์ stress and meaning นะคะอาจารย์ก็บอกว่าการที่เน้นพยางค์ที่ต่างกันเนี่ยทำให้ความหมายต่างกันไปเลยมีผลต่อความหมายด้วยนะคะอย่างคำที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะคำแรกนะคะ desert ค่ะนะคะที่แปลว่าทะเลทรายนะคะส่วนคำที่สองที่มี S 2ตัว dessert อันนั้นแปลว่าของหวานนะคะคู่ที่สองนะคะ invalid นะคะอันนี้แปลว่าคนพิการใช่ไหมคะถ้า invalid ของที่ทำไมฮะหมดสมัยนะคะที่ไม่ล้าสมัยไปแล้วนะคะคู่ที่สามนะคะ misery อันนี้ก็คือความอะไรฮะความเศร้านะคะmisery อันนี้คือชื่อรัฐนะคะต่อไปคู่ที่สี่นะคะ object อันนี้ก็คือวัตถุนะคะถ้า object ก็คือการคัดค้านค่ะการไม่เห็นด้วยนะคะจะเห็นว่าเมื่อลงเสียงเน้นเสียงต่างพยางค์กันนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจาก verb เป็น noun จาก noun เป็น verb แล้วก็ความหมายก็เปลี่ยนด้วยนะคะค่ะ
0: Here we see a nice cartoon that illustrates a misunderstanding that resulted from the misplacement of stress. You see two a couple, a husband and wife, probably at a restaurant, and they're having a little bit of a disagreement because the waiter has brought them some

0: desert and not some dessert. So somebody mispronounced the word by placing the stress on the wrong syllable.
1: ค่ะก็เป็นการ์ตูนที่เอาคำคู่แรกเมื่อกี้มาทำให้ดูเล่นให้ดูนะคะคือ desert กับ dessert นะคะออกเสียงผิดก็ผิดไปเลยอยู่ในร้านอาหารนะคะถ้าออกเสียงว่าเป็น desert ก็คงไม่ได้นะคะของหวานที่อยากจะทานค่ะ
0: Sometimes when you teach stress your students may ask you I'm confusedBecause I think that British English is different than American English. And this is true. There are some words in British English that place the stress differently than American English. Not very many, probably about 30 or 40 words total. Here are some examples, though, just so that you're aware that there can be differences in stress between British and American.So in American English, we say perfume, British English, perfume. In American, capillary, British, capillary. American English, chimpanzee, British, chimpanzee. American English, controversy, British English, controversy.And finally, American English, laboratory, British English, laboratory. These are very typical examples where the stress is different in American English than it is in British English. But again, not very many words where this is the case.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าในคำภาษาในคำอังกฤษกับอเมริกันอังกฤษกับอังกฤษเนี่ยนะคะค่ะก็จะมีการออกเสียงสเตรสซึ่งต่างกันในคำเดียวกันเนี่ยนะคะบ้างนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่มากนะคะสัก 30-40 คำเท่านั้นเองทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำแรกนะคะถ้าอเมริกันก็ออกเสียง perfume นะคะถ้าเป็น British ก็ perfume นะคะก็เน้นคนละพยางค์นะคะหรืออย่างตัวที่สอง capillary อันนั้นคืออเมริกันนะคะเน้นตัวแรกพยางค์แรกนะคะถ้าอังกฤษก็จะเป็น capillary ค่ะเน้นยกตัวอย่างแค่นี้นะคะ
0: We have quite a few unfortunately rules in English about where to place the stress and there are a lot of reasons whyA certain syllable receives stress in English. I'm going to talk about the following reasons why stress in English falls on certain syllables. The first reason has to do with the history of the language. And very often, does the word come from Anglo-Saxon, Norman French, classical,etc. origins. You know that in English we have taken words from many different languages and incorporated them into English. Second reason that I mentioned already is affixation, whether the word has a prefix or a suffix. And sometimes the addition of a prefix or a suffix changes the stress of the word. And we need to know the rules for this. Third,compound nouns, compound verbs, compound adjectives. Compounding in English is one way that we form new words in the language, and compounding also changes the stress. And finally, sometimes grammatical category. Is it a noun? Is it a verb? Is it an adjective? We already saw the example object versus object.Object is a noun, and it receives the stress on the first syllable. Object is the verb, and that receives the stress on the second syllable. So sometimes we change the stress of the word simply because of grammatical category.
1: ค่ะ อาจารย์ดอนน่าก็กล่าวถึงปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการที่ออกเสียง

0: เสียงเนี่ยในที่ต่างๆกันนะคะปัจจัยแรกก็คือต้นกำเนิดของคำนะคะรากศัพท์นั้นนะคะมาจากไหนมาจากเป็นแองโกลแซกซันเป็นฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษแบบคลาสสิคอลหรือเปล่านะคะซึ่งทำให้มีผลต่อการเน้นเสียงปัจจัยที่สองคือการเติม prefix หรือ suffix นะคะซึ่งจะมีกฎของมันอยู่นะคะว่าการเน้นเสียงจะต้องเปลี่ยนอย่างไรนะคะปัจจัยที่3คือการผสมคำนะคะเป็น compound ทั้งหลายอย่างเช่นซึ่งอาจจะเป็น compound noun compound verb หรือ compound adjective ก็ได้นะคะซึ่งก็ทำให้การเน้นเสียงก็เปลี่ยนไปเหมือนกันปัจจัยที่4นะคะก็คือว่าเป็นคำประเภทไหนนะคะซึ่งอันนี้ในเชิงไวยากรณ์ก็อย่างเช่นคำนามเป็นคำกริยาหรือว่าเป็นคำวิเศษค่ะ
1: Let's start with a word's origins, where the word comes from. When we borrow a word into a language, we typically talk about loan words. A loan word is a word which has been borrowed from another language and which we now have incorporated into our language, in this case English. Many of the loan words in EnglishKeep the stress pattern of the language from which they were borrowed. This is true of many words from French, because we have many, many words in English that come from French, especially Norman French. Words like masseuse, somebody who gives you a massage, bizarre, meaning very strange, baroque, one of the eras of history. From Persian, we have the word bazaar,And we've kept the stress pattern from Persian. From Arabic, we have the word giraffe. These words really don't fit the normal English stress rules, so we can consider them to be exceptions to the rule. But you can remember that maybe explaining to your students, if they ask you why is the stress on this syllable, it might be because of the history of the word.
0: ค่ะสำหรับปัจจัยแรกนะคะก็คือต้นกำเนิดของภาษาของคำนั้นนะคะว่ามาจากภาษาอะไรนะคะก็อันนี้อาจารย์ดอนน่าบอกว่ามาจากภาษาไหนก็จะเก็บรักษาวิธีการที่จะเน้นพยางค์เนี่ยนะคะของภาษานั้นมาใช้นะคะอย่างเช่นคำในที่ยืมมาจากคำภาษาฝรั่งเศสอย่างเช่นคำว่า masseuse นะคะซึ่งแปลว่าคนที่นวดนะคะนะคะแล้วก็ bizarre หรือว่า baroque นะคะสามคำนี้นะคะก็เน้นพยางค์ที่สองตามอย่างคำในภาษาฝรั่งเศสนะคะอีกคำหนึ่งซึ่งยืมมาจากภาษาเปอร์เซียนะคะ bazaar นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะยืมมาจากภาษาแอรบิกนะคะ giraffe ค่ะก็จะเน้นเสียงตามต้นกำเนิดของคำนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการเน้นเสียงของคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นเนี่ยจะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะเป็นข้อยกเว้นของกฎการเน้นคำค่ะ
1: Our first rule of stress has to do with the original words of English which were the Anglo-Saxon words in Old English. That was the very beginnings of the English languageAnd the Anglo-Saxon rule, or the Anglo-Saxon root rule, simply says that the stress of any word that comes from Anglo-Saxon is on the first syllable of the root of the word. So never, meadow, Monday, body, father, become, summer, unpack. These are all words of Anglo-Saxon origin. And we can usually say that Anglo-Saxon words are very common words in the language. They're the first words that people needed to communicate. Things like the parts of the body, hand, foot, mouth, the calendar, summer, winter, animals like cow, domestic life, things like fire,house, basic verbs like come, give, adjectives, things describing the physical world, the landscape, and words having to do with war and peace, because these were things that the Anglo-Saxons thought a lot about.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงรากศัพท์ที่มาจากแองโกลแซกซอนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำที่มาจากแองโกลแซกซอนเนี่ยนะคะก็จะ stress ที่พยางค์แรกนะคะของรากศัพท์นั้นนะคะก็อย่างเช่นคำว่า never major monday body father become summer unpacked นะคะนี่ unpack เนี่ยนะคะก็อันเนี่ยเป็น prefix ใช่ไหมคะเราก็ไม่ stress อยู่แล้วนะคะเพราะตรงตัวรากศัพท์ของมันมาจากคำว่า pack นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำจาก Anglo-Saxon origin เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำที่เป็นคำธรรมดาเป็นศัพท์ธรรมดานะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นคำที่บอกส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหรือว่าคำที่บอกถึงฤดูกาลนะคะซัมเมอร์อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงคำที่พูดถึงสัตว์นะคะอย่างเช่นคาวคำที่พูดถึงชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นโฮมไฟร์หรือว่าคำที่เป็นเวิร์บนะคะที่ใช้กันบ่อยๆคำนะคะกิฟหรือว่าคำที่เป็น adjective ที่บอกลักษณะของพื้นที่นะคะหรือว่าคำเกี่ยวกับ war and peace ซึ่งอาจารย์บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ต่อสู้กันมากเหลือเกินนะคะเพื่อที่จะมีทั้งสงครามและสันติภาพนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยค่ะ
1: And here we have some examples of what perhaps Anglo-Saxon life looked like.Very, very simple society, and you can see the kinds of things that they probably needed to talk about in the picture on the screen, and also warfare. Right? You see peace and war, or here in our pictures, we see the depiction of war. So they needed to talk about this. And so the vocabulary about that is usually from Anglo-Saxon in English.
0: ก็อย่างที่บอกนะคะภาพที่อาจารย์ให้ดูคือภาพแรกเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนนะคะเป็นชีวิตประจำวันทั่วไปภาพที่สองก็การทำศึกสงครามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ใช้กันอยู่ประจำเหมือนกันนะคะค่ะ
1: โอเค next let's talk about suffixes and stress I mentioned already in our introduction that the addition of a suffix in Englishcan cause a change in the stress pattern of the word. There are actually three possible things that can happen with the addition of a suffix. First, we have what are called stress-neutral suffixes. And when we add a stress-neutral suffix, there is no change. Look for that forgive, stress on the second syllable, If we add the suffix en, the stress stays the same. Forgive, forgiven. Forgive, forgiven. Regret, regretful. So ful, the suffix, does not change the stress pattern of the word. A second possibility is a category we call stress-demanding suffixes. And these stress-demanding suffixes cause the stress to move to the end of the word, to the suffix itself. So listen to the difference between absent, stress on the first syllable, absent, and when we add the suffix t, someone who is absent, absentee. So the stress moves to the suffix. Auction, and someone who conducts an auction is an auctioneer.Auction, auctioneer. So these are the second category of suffixes called stress-demanding suffixes. Our third category of suffixes is a category called stress-changing suffixes. And here, the stress shifts to the penultimate syllable, penultimate meaning next to last. So

0: The suffix changes the stress, but it changes it to the syllable right before the suffix. Athlete, athletic, telephone, telephonic. I hope you can hear the stress patterns there.
1: ค่ะสำหรับแบบที่3นะคะก็คือ stress changing suffix นะคะก็คือว่าเมื่อเติม suffix เข้าไปนี่นะคะการเน้นพยางค์เนี่ยย้ายที่แต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่พยางค์ท้ายนะคะคราวนี้ย้ายมาอยู่พยางค์ก่อนท้ายคือพยางค์ก่อน suffix นะคะอย่างเช่นคำว่า athlete นะคะพอมาทำเติม ic เข้าไปก็เป็น athletic นะคะคือมาเน้นที่พยางค์ก่อนพยางค์สุดท้ายนะคะหรือคำที่สอง telephone นะคะก็มาเปลี่ยนย้ายมาเป็น telephonic เป็นพยางค์ก่อนท้ายนะคะที่เน้นค่ะ
0: Let's go back and look at category number one a little bit more in depthThe stress-neutral suffixes. Remember, these are the suffixes that do not change the stress of the word. These include the early English suffixes that I've listed, D-O-M, E-N, E-R, E-S-S, F-U-L, H-O-O-D, I-S-H, L-E-S-S, L-Y,M-A-N, N-E-S-S, S-O-M-E, W-A-R-D, S, and W-I-S-E. These are all early English suffixes, again from the Germanic or Anglo-Saxon origins that do not change the stress pattern of the word. So king, and if we add the suffix D-O-M,The stress still remains on the first syllable, kingdom. Child, if we add the suffix H-O-O-D, we still have the same stress pattern, stress on the first syllable, childhood. In this same category, we all have some non-native suffixes that we've taken from other languages, I-S-T, I-Z-E. Examples here, active,Activist, union, unionize. So again, the stress stays the same because these are stress-neutral suffixes.
1: ค่ะก็อาจารย์กลับมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีในแบบแรกนะคะที่เป็น stress-neutral suffixes นะคะก็คือว่าการที่การเน้นเสียงเนี่ยไม่เปลี่ยนพยางค์นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าประเภทแรกก็คือพวก suffix ที่มาจากคำพวกภาษาเก่านะคะ Anglo-Saxon Germanic อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งมีใช้กันอยู่มากมายนะคะก็อย่างเช่น D-O-M ลงท้ายนะคะนี่คือพวกคำลงท้ายทั้งหมดนะคะ E-N-E-R E-S-S นะคะ F-U-L อะไรพวกนี้นะคะอาจารย์เห็นแล้วบนสไลด์นะคะซึ่งก็การเน้นเสียงก็ไม่ย้ายพยางค์นะคะอย่างเช่น king นะคะก็เป็น kingdom childhood นะคะก็เน้นที่พยางค์แรกเหมือนเดิมอีกประเภทหนึ่ง suffix ที่อาจารย์บอกว่าเป็น non-native suffix ไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษเดิมนะคะที่ยืมมาก็จะเป็นพวก IST หรือว่า IZE นะคะตรงนี้ก็ไม่ย้ายพยางค์เหมือนกันการเน้นเสียงนะคะอย่าง active ก็เป็น activist union ก็เป็น unionize ค่ะ
0: Back again to our second category the stress demanding suffixes we could actually say that theseSuffixes steal the stress, right? They demand or steal the stress. A-I-R-E, E-E, E-E-R, E-L-L-E, E-S-C-E, E-S-E, E-S-Q-U-E, and E-T-T-E are suffixes that belong in this category. And I should probably mention that all of these come from

0: stress demanding suffixes นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็น suffix ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นมีการ still stress ก็หมายความว่าย้ายที่อะค่ะนะคะย้ายที่การเน้นพยางค์ไปเน้นที่ suffix แทนนะคะก็อย่างเช่นคำแรกนะคะ acquire ก็จะเปลี่ยนเป็น acquiesceนะคะไปเน้นที่พยางค์สุดท้ายนะคะ esce นะคะ acquires china นะคะก็เป็น chinese
1: and again our last category of suffixes the third category stress changing suffixes let's look a little bit more here again as I saidThe stress moves to the left of the suffix or to the penultimate syllable. And this includes suffixes IC, ICL, ICS. Examples here, gene, genetic, microscope, microscopic. And there are a few exceptionsThat we just need to learn because English always has exceptions. So I've listed some exceptions there. Also, ID, ITY, stupid, stupidity, masculine, masculinity. These are more examples of stress changing suffixes in English.
0: สำหรับแบบที่สามstress changing suffixes นะคะก็คือการที่เมื่อใส่ suffix เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะการเน้นเสียงเนี่ยย้ายพยางค์ไปอยู่พยางค์ก่อนสุดท้ายหรือว่าก่อน suffix ตัวนั้นนะคะก็จะมีอย่างเช่น suffix ic นะคะแล้วก็ ical แล้วก็ ics นะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำแรก gene นะคะก็จะเป็น geneticนะคะคำที่สอง microscope ก็เป็น microscopic แต่อาจารย์ก็บอกว่าก็มีคำยกเว้นนะคะที่อยู่ในช่องที่ถัดลงมา exceptions นะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ic เนี่ยนะคะแต่การเอาเสียงก็ไม่ได้เน้นพยางค์ที่พยางค์ก่อนสุดท้ายนะคะเหมือนกับ microscopic นะคะก็อันนั้นเป็นข้อยกเว้นซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็คงจะต้องใช้ความจำนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างที่เคยบอกมาหลายๆครั้งแล้วว่าภาษาอังกฤษมีข้อยกเว้นเยอะมากนะคะแล้วก็ suffix ต่อมาก็คือ id กับ ity นะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ใน category นี้ด้วยก็คือว่าการเน้นเสียงเนี่ยนะคะย้ายไปอยู่พยางค์ก่อนสุดท้ายนะคะหรือว่าก่อน suffix นั้นนะคะพยางค์ก่อน suffix ค่ะอย่างเช่น stupid เป็น stupidity นะคะmasculine ก็เป็น masculinity ย้ายพยางค์นะคะค่ะ
1: Excellent We're going to move on to another area and this is the area of compounding Remember that I mentioned compounding already Compounding is a way that English creates new words and it simply means putting two words togetherand creating a new meaning. Basically, a compound is a type of idiom. It functions like an idiom, and it has a special meaning. If we take the adjective green, and we add it together with the noun house, and we create the compound greenhouse, it doesn't mean a house that is green.If we talk about the compound greenhouse, it means a special structure, usually made out of glass, that we use to grow plants. Or another example, white plus board. It's not a board that is white, it's a special thing that teachers use to write on in the classroom. We used to have a blackboard,But today we have whiteboards. The compound element has a very unique stress pattern. And this is the

0: most important thing to remember, the stress of a compound always falls on the first element of the compound. So we say greenhouse, stress on green, whiteboard, stress on white. That's how we know that this is a true compound.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึง compound noun นะคะ ขอโทษค่ะ compounding นะคะซึ่งจะเอาคำสองคำมาประกอบกันนะคะแล้วก็จะมีความหมายใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้ง noun ทั้ง verb นะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็น noun ก่อนนะคะก็มีสองคำที่ยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าคำว่า greenhouse กับ whiteboard นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า stressอยู่ที่พยางค์แรกเสมอนะคะสำหรับ compound noun ค่ะ Over to you, Donna.
0: Okay. We usually talk about compound nouns, but you should realize that we could make compounds of many different parts of speech. So we can have noun plus noun. For example, birdcage, wagon train.We can have noun plus verb, babysit, web surf, knee jerk. We can have adjective plus noun, green card, hot plate. We can have noun plus adjective, airsick, seasick. We can have verb plus preposition, splashdown, countdown, touchdown.And we can even have three-part compounds consisting of adjective plus noun, a backseat driver, a waste paper basket, hot dog bun, blackbird nest. Notice the important thing, it's always the first element of the compound that receives the primary stress. So this is an easy rule to remember when you're teaching compounds to your students. It's the firstword in the compound that receives the stress. So the rule is simple, but it can get a little bit complicated because when we put two words together in English, they're not always a compound, and it can make a difference in meaning. So a compound, which is two words together assuming a new meaning,And a phrasal unit, two words that just happen to occur together, are differentiated by their stress patterns. Remember, I mentioned that the compound has the stress on the first element. The stress is the way we can tell the difference in meaning. So, for example, the adjective plus noun compound, hot plate,which means a small electric burner that we use to heat water, receives stress on the first element. Don't forget to turn off the hot plate, the small electric burner. As opposed to the phrasal unit, which is an adjective modifying a noun, careful, that's a hot plate, a plate which is hot.It doesn't have any special meaning, and here we stress the noun because it's the noun that is most important. So we only put the stress on the first element when it's a compound unit.
1: ค่ะก็มาถึงส่วนที่ยากนะคะก็คือว่า compounds เนี่ยบางครั้งก็เราอาจจะสับสนกับ phrasal units phrasal units อาจารย์บอกว่าหมายถึงสองคำที่บังเอิญมาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเนื่องจากไวยากรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อความหมายไม่เหมือนกันก็จะต้องเน้นคนละที่นะคะเน้นเสียงคนละพยางค์คนละคำนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะคำว่าhot plate นี่นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาอยู่ในสองประโยคนะคะประโยคแรกก็เป็น compound noun นะคะเป็นคำ compound นะคะที่บอกว่า don't forget to turn off the hot plate นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ย hot plate นั่นหมายถึงเตานะคะ เตาที่ใช้อุ่นอาหารหรืออะไรอย่างนั้นนะคะที่เป็นแบนๆนะคะไม่ใช่เตาไฟฟ้าเตาแก๊สนะคะเป็นแผ่นเป็นแบนๆนะคะแล้วก็ส่วนในประโยคที่2เนี่ยนะคะก็เป็นแค่adjective ประกอบคำนามธรรมดานะคะที่บอกว่า careful there's a hot plate นะคะก็คือว่าถือมาเนี่ยระวังนะเพราะว่าจานนี้มันร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจานที่ร้อนนะคะมันไม่ใช่เป็นคอมเพลนนะคะตรงนี้ก็เลยเน้นเสียงที่คำว่า plate ค่ะก็ต่างกันเนื้อเราต้องดูความหมายด้วยนะคะค่ะ
0: Here are some more words where the stress makes a difference depending on whether it is a true noun compound with stress on the first element or whether it's simplyan adjective describing a noun. And you'll also notice a difference in juncture. We talked last time about juncture and we said juncture is the connection between words or the pause between words. So you'll notice that the connection in the noun compound is very close and smooth, whereas there's a little bit of space between the second one where we put the stress on the second element.Listen to the difference. Greenhouse, it's a glass structure where we grow plants, versus greenhouse, simply a house that is the color green. White house versus white house. The White House, of course, is where the President of the United States lives. And we'll have our new president moving into the White House very soon.White house is simply a house that is the color white. So this makes a big difference whether you're moving into the White House or a white house. I live in a white house, not the White House. Shortstop, a term from the popular American game baseball, versus a short stop. We stopped a very short time.Head doctor versus head doctor. Head doctor means a psychiatrist, somebody who looks at people who are having mental problems. Head doctor simply means the doctor in charge, the doctor who is the boss, right? Freeway versus freeway.We have lots of freeways in Los Angeles, and I know in Bangkok too, because I've been on some of your overhead roads with lots of traffic. Blue book versus blue book. Blue book is a type of examination booklet that university students write their exams in, so it has a special meaning.Again, the compound always has the stress on the first element, so you can see the difference.
1: Donna.
0: Here's another cartoon illustrating a confusion between a compound noun and a phrasal unit. So Mother Goose and her dog Grim. Mother Goose says,I'll be back in a little while, Grimmy. I have an appointment with my hip doctor, a special kind of doctor who treats people who have rheumatism in their hips. And the dog misunderstands, and he says, groovy. In the 1960s, hip was slang, meaning very trendy or fashionable.And groovy was also 1960s slang for terrific or excellent. So Grimmy, the dog, has understood that she's going to see a fashionable doctor, not her hip doctor.
1: ค่ะ การ์ตูนอันนี้นะคะก็พูดถึง hip doctor นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย hip doctor เป็น compound noun นะคะหมายถึงหมอที่รักษาโรครูมาติซึมที่เกิดขึ้นที่สะโพกนะคะแต่ว่าพอคนนี้บอกว่าจะไปหา hip doctor นะคะสุนัขของเขาเข้าใจผิดคิดว่าไปหา hip doctor คือ หมอที่ที่อะไรฮะที่เทรนดี้ที่ทันสมัยใหม่อะไรพวกนั้นนะคะก็ความหมายก็ผิดไปเลยค่ะ

0: I mentioned stress and grammar. And there are actually 130 words in English where the difference between a verb or a noun or an adjective is signaled only by stress. You probably know many of these already. So for example, conduct, the verb, conduct, the noun, survey, the verb, survey, the noun, present, the verb form, present, the noun form, and in this case also there is an adjective form, present. Perfect, the verb form, and an adjective form, perfect. So the only difference in these words is the stress, and of course the change in vowel as well when we have the unstressed syllable. And these make a difference in meaning. There are only 130 of these pairings in English, but they are very common words often, and ones that you as teachers need to know the difference in stress in order to teach your students.
1: ค่ะอาจารย์ได้พูดถึงว่า grammar นะคะไวยากรณ์ก็เป็น verb เป็น noun เป็น adjective เนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้การเน้นเสียงของพยางค์เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะก็อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำว่า conduct นะคะซึ่งถ้าเป็นกริยาก็จะเน้นที่พยางค์ที่สองนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามก็ conduct นะคะแล้วก็คำที่สอง survey กับ survey นะคะคำที่สามนะคะมีปรากฏทั้งใน verb noun แล้วก็ adjective นะคะแต่เน้นเสียงที่พยางค์ต่างกันนะคะถ้าเป็น verb ก็เป็น present ถ้าเป็น noun ก็ present ถ้าเป็น adjective ก็ present เหมือนกันนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านักเรียนเราก็พูดผิดกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าคำต่อไปถ้าเป็นกริยานะคะ perfect ถ้าเป็น adjective เป็น perfect ค่ะก็เปลี่ยนที่เน้นนะคะแล้วก็ประเภทของคำก็เปลี่ยนนะคะความหมายก็เปลี่ยนด้วยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่ง เปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแส

ดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆเช่นกันครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้ครับ
6: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
7: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชั่นค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
7: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: ท พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
8: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
9: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
10: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
8: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหกูจังกูเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
8: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
10: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย
8: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่า การได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
10: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุ

0: และประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
0: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลข

0: ขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ a เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ a แทนด้วยสัญลักษณ์ a หรือขนาดของเวกเตอร์ a การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็นแบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: มีขยะอยู่บ้าง
1: ขั้นปานกลางยังไม่สะอาดอยู่บ้าง
2: ก็มีขยะ
3: ก็พอใช
4: ้มีขยะนิดๆหน่อยๆครับ
5: ตาวิเศษผู้พิทักษ์เราก็จะคอยไปช่วยเก็บขยะครับตั้งแต่หน้าตั้งแต่ตึก11ชั้นถึงสนามกีฬาฟุตบอลนะครับ
6: ช่วยกันรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงในที่ลงในถังขยะ
7: ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่อ่ะ
3: ก็จะให้ในกลุ่มของผมไปเตือนถ้ามีแบบว่ามีใครเอาขยะอะไรอย่างเงี้ยไปวางก็จะให้เตือนไปทิ้งขยะอะไร
4: ว่าการ์ตูนตัวถังขยะตัวถังขยะจะได้ง่ายทิ้งนะครับ
7: ก็อยากจะรณรงค์ให้น้องๆอะค่ะว่าเวลาที่เราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งขยะเพราะว่าตัวเราเองก็มีความดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจพวกที่พี่พันลงเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยอะค่ะ
8: กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนเซนจอนโดยครั้งนี้เราจะขอท้าให้นักเรียนระดมความคิดกันสิว่าจะมีวิธีการช่วยการปลูกฝังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนให้รักษาความสะอาดได้อย่างไร

0: เรามาแบ่งกลุ่มกันนะครับในช่วยกันดูแลโรงเรียนของเรานะเป็นนักตาวิเศษเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเรานี้เกิดความสะอาดนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับพี่ๆพันโรงนะครับพี่คนงานที่เขาช่วยดูแลเราด้วยนะครับอาจจะให้ขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงด้วยเพราะเชิญชวนนักเรียนของเราอาจจะไม่ใช่นักเรียนของเราอย่างเดียวอาจจะเป็นพี่ปวช.เป็นพี่มหาวิทยาลัยหรือน้องอนุบาล นะรวมถึงทั้งผู้ปกครองต่างด้วยนะครับเชิญชวนรณรงค์ร่วมกันทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อความสะอาดและความสวยงามของโรงเรียนของเรา
1: บอกชื่อกลุ่มของเราสิครับชื่อกลุ่มอะไร
2: ชื่อกลุ่มของเราก็คือตาวิเศษผู้พิทักษ
1: ์แล้วตาวิเศษผู้พิทักษ์วันเรามีกิจกรรมอะไรที่จะทำกันบ้างในวันพรุ่งนี
2: ้ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3คนก็จะเป็นหน้าที่เช้ากลางวันเย็น
1: ตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วมีการเช้ากลางวันเย็นเขาไปทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ก็คือจะไปดูว่าบริเวณที่เรา
1: ดูแลอยู
2: ่เราดูแลอยู่มีขยะทิ้งไว้นอกถังขยะหรือมีขยะที่วางไว้ตามบันไดต่างๆเราก็จะนำไปทิ้งที่ถังขยะ
3: ก็หนูคิดว่าจะทำเกี่ยวกับเป็นป้ายรณรงค์อะค่ะก็คือทำในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆว่าให้ช่วยรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็อย่างตอนเที่ยงอะค่ะก็เวลาเจอคนที่เขาทิ้งขยะไม่ลงถังก็อาจจะเดินไปพูดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

แบ่งกลุ่มเป็นสีต่างๆมีป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดมีการเตรียมอุปกรณ์เช่นถุงมือถุงขยะและใบบันทึกขยะในโรงเรียนค่ะ

0: ราวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เข้าร่วมโครงการตาวิเศษเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในจุดต่าง
1: ๆค่ะยืนเสร็จแล้วนี่ก็อยากให้ถูกที่ด้วยนะคะ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยกลุ่มของหนูมีชื่อว่ากลุ่มตาวิเศษบายบายเดตตี้ได้ช่วยดูแลรณรงค์ความสะอาดที่บริเวณตึก1และณอาคารรวงการจนานุสรณ์หน้าตึก1โดยกลุ่มของหนูได้มีสมาชิกทั้งหมด9คนพวกเราได้ช่วยกันเดินรณรงค์และช่วยกันเก็บขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือขยะชิ้นใหญ่ก็ตามซึ่งหลังจากนั้นบริเวณที่เราดูแลก็สะอาดขึ้นกลุ่มของเรามีรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ
2: เริ่มตรงนี้หว่า
3: เราจะไปเก็บขยะไม่เก็บเลย
0: พอกินเสร็จแล้วว่าเอาทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะ
4: กลุ่มตาวิเศษและความสะอาดกลุ่มของผมมีสมาชิก9คนของผมช่วยดูแลและเดินรณรงค์ความสะอาดบริเวณสนามบอลถึงโรงอาหารผมได้พบเห็นผู้ที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่เก็บภาชนะผมขอให้เวลาที่พี่ๆน้องๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วช่วยกันเก็บภาชนะให้ถูกที่ด้วยครับขอบคุณครับ
5: ทิ้งขยะแล้วให้ลงถังด้วยนะคะ
6: ทานอาหารเสร็จแล้วช่วยทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
7: ครับกลุ่มของผมชื่อตาวิเศษผู้พิทักษ์สมาชิกของผมมีจำนวน9คนและกลุ่มผมได้ทำความสะอาดที่หน้าตึก11ชั้นถ้าเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะก็ทำให้โรงเรียนเราสะอาดขอบคุณครับ
8: โพสก็คือคนนี้เขาเก็บเศษไม้หรือพลาสติกแต่ส่วนกระต่ายก็พวกใบไม้กับกิ่งไม้มาไปต่อ
0: พวกเราช่วยกันเก็บขยะและรณรงค์บริเวณสนาม

0: ังบัสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดและเศษขยะส่วนมากมักจะเป็นซองขนมที่เยอะที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอะไรเราก็ควรทิ้งให้ลงถังจากการที่กลุ่มของพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในครั้งนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คือ
1: ช่วยกันทิ้งขยะ
0: โรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่สะอาดไม่มีมลพิษมองแล้วสบายตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
2: น่าจะทำอาจจะทำสักสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ลูกเนอะก็พอพี่เขาเห็นนะเขาก็จะรู้สึกเกรงใจใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าทิ้งขยะโรงเรียนเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะ
0: รณรงค์ในเรื่องการทิ้งขยะให้ลงถังค่ะวันนี้พวกเราก็ได้เก็บขยะลงถังจากขยะที่ตกอยู่ข้างๆถังค่ะเราจะไปจดบันทึกขยะมีขยะอะไรที่เยอะที่สุดค่ะจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นในคุณค่าในการทิ้งขยะลงถังค่ะเพื่อโรงเรียนของเราค
3: ่ะดีมากครับงั้นครูฟังชิ้น
4: ดีอะค่ะที่น้องๆเขามีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็เริ่มที่จากโรงเรียนก่อนนะคะ
5: ก็เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนแล้วก็ตัวเราด้วยที่จะทำให้โรงเรียนของเราสะอาดและดูน่าอยู
6: ่ช่วยเตือนสติให้ผู้คนที่แบบทิ้งขยะเกินกาลให้เขามีความคิดมากขึ้นเลยประมาณนี้คร
7: ับน่ารักมากมีจิตอาสาตั้งแต่ยังเล็กเลยแล้วก็ปลูกฝังวินัยในการรู้จักที่จะช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นการเพาะนิสัยให้เขาเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีระเบียบมีวินัยแล้วก็รักความสะอาดในตัวของเขา
8: เดี๋ยว 3:30 เลิกเรียนนี้เย็นวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ห้องณตรงบริเวณที่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมสรุปกันว่าในเอกสารที่แจกไปรวบรวมเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวแทนกลุ่ม4และ1คนใครจะเป็นคนไปพูดหน้าแถวเชิญชวนวันพรุ่งนี้

0: พบเจอขยะที่ทิ้งไม่ลงถังจำนวน26ชิ้นค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นบ่อไอศกรีมแล้วก็ถ้วยไอศกรีมค่ะจำนวนนักเรียนที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหนูพบเจอ13คนค่ะ
1: คือตาวิเศษผู้พิทักษ์จุดที่ผมดูแลกลุ่มของผมดูแลคือหน้าตึก11ชั้นจำนวนขยะที่กลุ่มผมเจอประมาณ20ชิ้นค่ะถ้าเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการทิ้งขยะง่ายกว่าการเก็บขยะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราชื่อกลุ่มตาวิเศษคลีนนะคะในกลุ่มของเรามีสมาชิกทั้งหมด9คนค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์และเก็บขยะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดอยากให้ทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนงานหรือพนักงานที่จะเป็นผู้ดูแลและเป็นหน้าที่ของนักเรียนชาวเซนจอนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนของเรานะคะให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: รู้สึกสนุกครับก็เหนื่อยนิดนึง
4: ก็มีความสุขค่ะเพราะได้กับรณรงค์ช่วยเราไปอีกอย่างน
5: ึ
4: งนะคะ
5: แบบช่วยให้โรงเรียนสะอาดขึ้นครับ
6: ก็ภูมิใจครับ
5: ภูมิใจยังไงครับ
6: ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ไปในตัวคร
7: ับความรู้สึกผมคิดว่าดีนะครับสำหรับโครงการพาโรงจิ๋วสำหรับนักเรียนโรงเรียนของเราซึ่งปกตินักเรียนจะไม่เคยได้ทำกิจกรรมอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของนักการพาโรงนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทิ้งและดูแลแต่ณครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสได้มาลองทำและร่วมรณรงค์ให้กับเพื่อน

0: ขาได้ทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับผลที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เริ่มจากตัวเขาได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดขยะนะครับแล้วก็ช่วยให้โรงเรียนได้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับ
1: คิดว่าเราควรจะตั้งโครงการกันขึ้นมานะคะ

0: ได้สะอาดขึ้นมาหน่อยหรือว่าบางครั้งอะไรมันวางเข้าไว้อย่างเงี้ยช่วยเก็บมามันก็ดีครับมันจะได้ไม่เกะกะเรามีถังแล้วก็เก็บใต้ถังใต้ถังดูแล้วมันก็บางทีแก้วเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเด็กเขาเก็บมาใต้ถังมันก็ดูเรียบร้อยดีครับดูแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็เด็กจะได้แบบว่าเขาจะได้มีจิตสำนึกว่าไอ้นี่เห็นไอ้ตรงนี้นะแล้วเก็บใส่ซะมันก็ดีกับตัวเด็กด้วยครับ
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่นักเรียนได้เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นตาวิเศษคอยช่วยดูแลสอดส่องให้โรงเรียนสะอาดนั้นจะทำให้เด็กๆมีความคิดที่รู้สึกรักและหวงแหนโรงเรียนของตนเองในเรื่องของความสะอาดและไม่มองว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณลุงพานโรงหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

0: เพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะ

เกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งท่าที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือท่าที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีเวลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป

มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะครับนี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ หึ เฮ้ย คุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เคยไปซื้อของแล้วได้ตังค์ทอนเกินไหมคะ
2: เคยค่ะ
1: แล้วทำยังไงล่ะคะ
2: ก็นำไปคืนค่ะเพราะพ่อสอนเราให้ซื่อสัตย์ไม่คดโกงทำความดีค่ะการทำความดีเป็นเรื่องที่ง่ายแค่เรามีความมุ่งมั่นค่ะ
1: เหมือนพี่ๆเยาวชนจิตอาสาจะมาเล่าเรื่องดีๆให้พวกเราได้ฟังกันค่ะไปชมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ
2: ไปชมกันเลยค่ะ
3: ในส่วนของหนูสนใจโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามข่าวอะค่ะปัจจุบันมันคนตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมคะเวลามันมีคนตัดไม้ทำลายป่าผลมันก็ตามมาคือพวกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยมันไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยรวมถึงมันส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้านชาวเขาที่เขาอยู่ข้างบนป่าแล้วน้ำมันไม่กักเก็บอะค่ะมันไหลลงตลอดเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้เพราะเขาไม่มีน้ำใช้หนูคิดว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการดำรงชีวิตแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะท่านตระหนักถึงในส่วนนี้ว่าน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญเราควรจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยมีน้ำใช้ตลอดแล้วก็ไม่ขาดแคลนน้ำท่านก็เลยให้พวกเราท่านก็เลยสอนพวกเราทำฝ่ายชะลอน้ำอะค่ะอย่างพวกหนูเนี่ยสามารถทำได้คือฝ่ายแมว
4: ใช่
3: ฝ่ายแมวก็คือฝ่ายที่ทำจากวัสดุธรรมชาติพวกต้นลำไผ่หรือว่าก้อนหินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้คนไม่เยอะประมาณ 20-30 คนนะถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพอมีแรงการทำฝายในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันทำให้เราเนี่ยได้รู้จักคนที่เราทำด้วยเพราะว่าการทำฝายเนี่ยมันใช้ระยะเวลาบางวันเนี่ยใช้เวลาถึง 4-5 ชั่วโมงเราต้องอยู่คนที่ทำด้วยกันนะคะเหมือนได้แลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นไม่ใช่แค่เราช่วยคนอย่างเดียวค่ะเรายังช่วยสัตว์ด้วยพวกสัตว์พืชสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วย
5: สำหรับผมก็เป็นโครงการแกล้งดินเพราะว่าผมมีญาติอยู่ทางอีสานหรือตะวันออกมากในที่นี้คือทางอีสานอ่ะดินค่อนข้างที่จะทำแบบการเกษตรได้ยากมากแต่ท่านได้ทรงไปแบบพัฒนาตรงนั้นทำให้ตอนนี้จากบ้านอ่ะปลูกไม่ได้อะไรไม่ได้เลยก็ยังมีต้นไม้แบบขึ้นมา

0: าแบบปลูกผักสวนครัวทำให้ได้กินเองเอาไปขายด้วย
1: ก็เหมือนของเพื่อนนะฮะโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะฮะก็อย่างที่เพื่อนบอกครับว่าการที่เราได้เข้าไปร่วมสร้างฝ่ายแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาฮะแล้วก็ความอดทนนะฮะนอกจากนี้กิจกรรมที่เราได้ทำยังสอนให้เรารู้จักความซื่อสัตย์สุจริตครับเพราะถ้าเราทุจริตไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายผมได้ข้อคิดเรื่องนี้จากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เพราะเรามีตัวอย่างทั้งการทรงงานและพระราชจริยวัตรจากพระองค์ท่านที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับ

0: ในการเอาพ่อเป็นแบบอย่างเนี่ยในแต่ละวันถึงผมจะเหนื่อยหรือจะทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะผมก็จะกลับไปดูรูปที่บ้านที่ติดอยู่ข้างฝาตลอดว่าเนี่ยเรายังมีพ่อที่เหนื่อยกว่าเราแล้วเราล่ะเหนื่อยแค่นี้พอแล้วหรออ
1: ยากให้ทุกคนนะคะลองนึกถึงภาพที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นในทีวีหรือว่าสื่อโฆษณาต่างๆเราจะเห็นภาพถึงภาพที่เป็นภาพของพระองค์อะค่ะที่เหงื่อกำลังไหลอยู่ตรงจมูกพระองค์ทรงไม่เคยหยุดทำงานตลอด70ปีที่ครองราชย์ก็อยากจะให้ง่ายๆเลยค่ะนำพระองค์อะค่ะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวในการทำความดีต่อไปไม่ว่าเราจะเหนื่อยหรือท้อทุกครั้งอะค่ะอยากให้นึกว่ายังมีคนคนนึงเนี่ยค่ะเหมือนกับเราที่เป็นคนธรรมดามี2มือ2เท้าที่เขายังทำความดีเพื่อคนอีกเป็นหลายๆคนนะคะตลอด70ปีพระองค์ไม่เคยบ่นเลยว่าเหนื่อยหรือว่าท้อแต่พระองค์ยังคนทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเราเนี่ยค่ะเป็นแค่เยาวชนยังมีระยะเวลาในการทำความดีอีกตั้งมากมายถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะคะมันจะส่งผลดีกับคนอื่นอีกมากเท่าไหร่ไม่อยากให้ท้อตอนนี้อยากให้ไปถึงตอนที่พระองค์เหนื่อยแล้วตอนนี้เรายังไม่ถึงครึ่งของพระองค
2: ์ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531พระตำหนักจิรดาลโหฐานวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2530
3: การที่เราจะทำความดีเราก็ต้องมีความอดทนนะคะพี่ๆเขายังไม่ย่อท้อเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะพ่อสอนให้เรามีความอดทนทำให้เรารู้จักให้และมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
3: เพื่อนๆทุกคนก็อย่าเพิ่งย่อท้อกันนะคะเพราะหนูดีเองก็จะทำเหมือนกันค่ะ
4: แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนควรหลบในอาคารหรือบ้านเรือนไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้มทับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า

ไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดการเรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสารรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่4มีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่5โดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่6ทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดีที่สุดรัชกาลที่7ทรงนำข้าวไทยไปประกวดข้าวโลกที่ประเทศแคนาดาส่งผลให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลอื่นอีก8รางวัลรางที่8ทรงให้กำเนิดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่ทำนาปลูกข้าวจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎรมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพันปทุมธานี1

ณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่ประสบกรณิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราชญ์แห่งการเกษตรพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมสมบูรณ์และรอยไถ่แรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อประสบกรณิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้างประ

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่

เหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลผ่านใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวคันรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง 11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง 1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านป่าจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพายุสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็จะมีสภาพอากาศแห้งแล้งค่ะต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะผลัดใบจึงเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงรวมไปถึงปัญหาหมอกควันด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีคำแนะนำในการป้องกันไฟป่าและการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและลดผลกระทบจากหมอกควันดังนี้การป้องกันไฟป่าโดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงริมแนวชายป่าจัดเตรียมพื้นที่การเกษตรโดยใช้วิธีการไถกลบแทนการเผาพร้อมจัดทำแนวกันไฟบริเวณรอบบ้านและพื้นที่การเกษตรงดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟใกล้แนวชายป่าและในพื้นที่ป่าไม้เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่ากรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่หมอกควันปกคลุมให้ปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดพร้อมนำผ้าชุบน้ำอุดตามช่องเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้านไม่เผาขยะไม่จุดธูปเทียนและไม่ประกอบกิจกรรมใดๆที่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองปริมาณมากเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกจะช่วยลดการสูดดมควันไฟรวมถึงสวมแว่นตาเพื่อลดการระคายเคืองตากรณีขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมผู้ขับขี่ควรเปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอกไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติไม่แซงในระยะกระชั้นชิดไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหากหมอกควันปกคลุมจนมองไม่เห็นเส้นทางควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนทัศนวิสัยดีขึ้นค่อยขับรถไปต่อ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะพวกเราทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและก็ลดผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันได้ค่ะเพียงแต่เรานั้นไม่ประกอบกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับไฟรวมไปถึงการช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเผาวัสดุใดๆในพื้นที่ก็สามารถที่จะลดปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันได้แล้วนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะง่วงแล้วขับนะคะเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยนะคะโดยเฉพาะการทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอาจจะทำให้เกิดอาการหลับในแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะป้องกันการง่วงแล้วขับที่เกิดจากการทานยามาฝากค่ะ
0: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุง่วงแล้วขับจากการทานยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปรับเวลาในการทานยาอย่างเหมาะสมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการขับรถโดยไม่ทานยาที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการง่วงนอนอาทิยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้ทั้งในช่วงก่อนและขณะขับรถควรทานยาเมื่อเดินทางถึงจุดหมายแล้วหรือเปลี่ยนเวลาทานยาเป็นช่วงก่อนนอนร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่รวมถึงสังเกตอาการข้างเคียงจากการทานยาโดยเฉพาะยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนหากขับรถจะเสี่ยงต่อการหลับในก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้กรณีทานยาแล้วจำเป็นต้องเดินทางควรใช้บริการรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะหรือให้ผู้อื่นขับรถแทนหากขณะขับรถมีอาการง่วงนอนควรจอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนยาหมดฤทธิ์แล้วขับรถไปต่อไม่ควรฝืนขับรถในขณะที่มีอาการง่วงนอนเพราะจะทำให้หลับในก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่สำคัญหากจำเป็นต้องขับรถควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรับเปลี่ยนยาเป็นชนิดที่ไม่มีผลข้างเคียงให้เกิดอาการง่วงนอนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่นะคะหลีกเลี่ยงการทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเพราะว่าความไม่พร้อมของร่างกายจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะจะมีอากาศที่แห้งแล้วก็ลมพัดแรงค่ะเมื่อเกิดไฟป่าและเพลิงไหม้ก็จะทำให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ยากต่อการควบคุมนะคะรวมถึงยังมีปัญหาหมอกควันอีกค่ะที่ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำที่เป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยมาฝากค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาวดังนี้เพลิงไหม้ไม่เผาขยะไม่ถิ่นก้นบุหรี่ใกล้พงหญ้าแห้งหรือวัสดุติดไฟง่ายไม่จุดยากันยุงหรือทุบเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลปิดวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งานและดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้งรวมถึงไม่ก่อกองไฟบริเวณรอบบ้านและใกล้แหล่งเชื้อเพลิงพร้อมใช้น้ำราดดับไฟให้สนิทเพื่อป้องกันไฟลุกลามไฟป่าโดยไม่เผาขยะต่อสั่งข้าววัชพืชหรือหญ้าแห้งใกล้กับแนวชายป่าไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์โดยจุดไฟหรือรมควันเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไถกลบแทนการเผาพร้อมจัดทำแนวกันไฟโดยทำคันดินหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบพื้นที่การเกษตรรวมถึงกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณรอบบ้านและใกล้แนวชายป่ามีให้กองสุมเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่าหมอกควันสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากและจมูกพร้อมสวมแว่นตาทุกครั้งไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ควรออกกำลังกายและทำงานที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่หมอกควันปกคลุมหนาแน่นรวมถึงงดเว้นการเผาขยะไม่จุดธูปเทียนไม่สูบบุหรี่และลดการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะช่วยลดปริมาณหมอกควันในอากาศ
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะถ้าหากว่าเราช่วยกันนะคะระมัดระวังการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟค่ะก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ไฟป่าได้รวมไปถึงการงดประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟก็จะสามารถบรรเทาปัญหาวิกฤตหมอกควันได้ด้วยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ Think To Do ในวันนี้สิ่งที่เราเสนอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้าครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักเด็กที่คิดประดิษฐ์โครงการชิ้นนี้กันก่อนนั่นก็คือน้องอิงลิชนั่นเองครับ
1: ตั้งแต่เริ่มพูดได้แล้วก็รู้สึกสนใจเรื่องนี้แบบอย่างมากครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจธรรมชาติซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ให้อยู่กับธรรมชาติเสมอก็เลยชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ครับ
2: ผมว่ามันเริ่มจากเขามีคำถามถ้าเขามีคำถามก็คือเขาพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่สำคัญคือเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราต้องตอบถ้าเราไม่ตอบเขาแสดงว่าเราปิดเขาแล้วเราปิดเขาขอให้ตอบเขาเพราะเราพร้อมที่จะตอบคำถามของเขาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราเปิดทางให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร
0: ์จากการช่างคิดช่างสังเกตสู่การเป็นเด็ก

0: ที่ช่างแสวงหาความรู้ทำให้เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ JSTP ครับว่าแต่หลายๆคนคงสงสัยว่าโครงการ JSTP นี้คืออะไร
1: JSTP เนี่ยถ้าพูดก็เป็นตัวอักษรย่อของ Junior Science Talent Project นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใน

0: สอบเก่งนะคะแต่ก็อยากให้เขาเนี่ยมีความสนใจทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะเน้นไปที่เด็กในระดับมัธยมกับระดับอุดมศึกษานะคะโดยที่จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เด็กพวกนี้เนี่ยนะคะเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นยังคิดหัวข้อวิจัยไม่ออกครับก็เลยลองศึกษาประวัตินักวิทยาศาสตร์ดูครับว่าทำอะไรกันบ้างก็มาพบท่านเทสลานี่แหละครับที่ทำเรื่องโทรกำลัง
0: เขามีโครงการก็คืออยากจะส่งผ่านพลังงานโดยที่ไม่ต้องใช้สายส่งเนื่องจากเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยสายไฟฟ้ามันลุงลังไปหมดเลยตามถนนนั่นก็คือไอเดียของอะตอม
1: แล้วผมเองเป็นคนสนใจเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยนำเรื่องนี้มาทำเป็นโครงงานของผมก็คือเรื่องการส่งกระแสไฟฟ้าไร้สายแบบเทสลาครับ
2: การค้นพบประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อเทสลาโดยบังเอิญได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องอิงลิชมุ่งมั่นในการศึกษาการทำงานของเครื่องส่งไฟฟ้าที่ชื่อเทสลาที่ชายผู้นี้เป็นผู้ประดิษฐ์ครับ
1: แล้วก็เมื่อเราพบหัวข้อโครงงานนี้แล้วก็พบว่าปัญหาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีอยู่มากครับเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ยังใช้แบตเตอรี่กันอยู่แล้วเมื่อแบตเตอรี่หมดก็ต้องมานั่งชาร์จไฟใหม่แต่ว่าถ้าใช้เป็นระบบโทรกำลังเนี่ยครับเราไม่จำเป็นจะต้องชาร์จไฟใหม่อีกรอบนึงเราสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ยาวนานมากครับเพราะมันมีการให้พลังงานตลอดเวลา
0: ปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีต้นกำเนิดมาจากการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะโดยอาศัยพลังน้ำหรือจะอาศัยถ่านหินแล้วก็ส่งผ่านสายไฟแรงสูงส่งมาอย่างที่เสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าบ้านเสร็จแล้วก็จะมีตัวทรานสฟอร์เมอร์นะคะลดระดับความดันลงมานะคะเพื่อให้เข้าสู่ระดับความดันที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน
2: หลังจากที่เรารู้จักกับเทสลามาพอสมควรแล้วเราไปเจาะลึกการทำงานของเทสลากันเลยครับ
1: เราเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟกระแสสลับไฟฟ้ามาเป็นให้กลายเป็นคลื่นวิทยุแล้วก็ให้เป็นคลื่นวิทยุก่อนแล้ววิ่งออกจากเสาอากาศไปคลื่นวิทยุก็เหมือนกับการเปล่งแสงของหลอดไฟฮะกระจายไปทั่วๆจากนั้นก็เอาเสาอากาศเนี่ยฮะรับพลังงานจากคลื่นวิทยุเนี่ยครับแปลงเป็นไฟฟ้าด้วยขดลวดตัวรับอีกทีนึงครับ
3: แต่ว่าตอนแรกๆที่เขามาเนี่ยไม่ได้นึกว่าเขาจะใช้เจ้าหลอดวิทยุนะครับเป็นตัวสวิตช์สัญญาณนะครับเพราะยังไงก็คิดว่ายังไงเขาก็คงเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะใช้เซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่พอเขามาคุยกับเขาสัก10นาทีนะครับเขามีของตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับ
2: หลายๆคนคงได้เห็นการอธิบายของน้องอิงลิชและอาจารย์ทำให้อดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของหลอดวิทยุไม่ได้ว่ามันทำหน้าที่อะไรอธิบายง่ายๆก็คือเจ้าหลอดวิทยุที่อยู่ในเครื่องเทสลามันทำหน้าที่สร้างความถี่จากไฟฟ้าธรรมดาให้ส่งไปตามอากาศได้นั่นเองครับ
1: ตอนแรกก็ต้องหาข้อมูลกับว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่มีในท้องตลาดนะครับมีอะไรบ้างที่จะเหมาะสมกับเครื่องเทสลาที่สุดแล้วก็วิธีการส่งปัจจุบันกับสมัยก่อนนั้นต่างกันอย่างไรแล้วปัจจุบันเนี่ยครับมีข้อดีกว่าเมื่อก่อนอย่างไรอย่างเช่นเทสลาเขาใช้เสาอากาศรูปทรงกลมปรากฏว่าเสาอากาศรูปทรงกลมเนี่ยครับพอผมไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเขาบอกว่าเสาอากาศทรงกลมเนี่ยฮะยังทำการส่งไม่ได้ดีมากนักเพราะเนื่องจากประจุมันมีพื้นที่เยอะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเสาอากาศในปัจจุบันจะดีมากกว่าครับ
4: เริ่มจากปลั๊กไฟนะครับเป็นซัพพลายของเราซึ่งจะนำกระแสจากโรงไฟฟ้ามาจ่ายยังเครื่องมือของเราครับผมจากนั้นกระแสฟ้าที่ได้ก็จะผ่านทางสายไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงตัวเครื่องโดยจะเอามาเลี้ยงหลอดวิทยุครับผมหลอดวิทยุก็เหมือนกับตัวปิดเปิดสัญญาณไฟฟ้าตัวหนึ่งครับผมซึ่งเมื่อปิดเปิดแล้วก็จะเกิดความถี่สูงขึ้นครับผมเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับเครื่องเทสลาของท่านนิโคลัสเทสลาเนี่ยครับใช้สปาร์กแก๊ปซึ่งจะเกิดสัญญาณรบกวนไปทั่วดังนั้นเราจึงเปลี่ยนมาเป็นหลอดวิทยุแทนครับเพื่อเป็นตัวผลิตความถี่มายังตัวขดลวดแทนที่ใช้สปาร์กแก๊ปเนื่องจากว่ามีความปลอดภัยสูงกว่าและเนื่องจากมีความทนทานสูงมากซึ่งสะพานไฟตัวนี้เนี่ยครับจะสามารถปิดเปิดที่ความถี่สูงได้จากนั้นความถี่สูงเนี่ยก็จะมาเหนี่ยวนำตัวขดลวด primary และ ในนามโทรศัพท์

0: แบตเตอรี่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงออกไปสู่เสาอากาศครับผมและเสาอากาศก็ทำให้เกิดคลื่นวิทยุออกไปอีกทีนึงครับ
1: ตอนแรกก็ดีใจครับว่าวงจรเสร็จแล้วดีใจมากเลยครับว่าวงจรเสร็จแล้วแต่พอเปิดแล้วเนี่ยครับก็ตกใจครับเพราะว่ามันเกิดการสปาร์คข้างในก็ต้องรีบปิดครับแล้วก็มาดูทีละจุดต้องค่อยๆดูไปว่าจุดนั้นเสียอย่างไรจุดนี้มีปัญหาอย่างไรแล้วค่อยๆแก้ไป
2: เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการส่งวัตถุนำรับระหว่างสองข้าง
1: จากนั้นค่อยๆดูทีละอุปกรณ์ที่สำคัญว่าจุดไหนมีปัญหาซึ่งในกรณีของผมเคสของผมดูได้ง่ายครับเพราะมันเกิดอาการไหม้ขึ้นเราก็สามารถดูได้อย่างง่ายแต่ขอเตือนไว้ว่าการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยครับต้องระวังต้องมีระเบียบในครั้งแรกผมยังไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไหร่ก็เลยทำยังมีลกบ้างซึ่งเป็นปัญหายิ่งเลยในการทำอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ทุกอย่างต้องระเบียบต้องเป็นระเบียบครับถึงจะทำงานได้ดี
3: ถึงแม้จะมีความผิดพลาดมีความอันตรายแต่นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยคนนี้ก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาเราตามไปดูแนวทางการพัฒนาของอิงลิชกันดีกว่าว่าเขาจะพัฒนาเครื่องเทสลาให้เป็นไปอย่างไร
1: พัฒนาไปอย่างไรพัฒนาผมก็คือว่าเครื่องส่งอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้กำลังส่งสูงขึ้นแล้วก็ลดความสูญเสียพลังงานแต่เครื่องรับต้องจำเป็นต้องเล็กลงเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเช่นคุณมีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่งการที่คุณจะขอโทรใหญ่ๆไปต่อนั้นไม่สะดวกแน่นอนฮะเราทำให้มันเล็กลงมีขนาดที่เล็กเท่านั้นแหละครับผู้ใช้งานก็จะมีความสุขกับมันก็คือว่าสามารถใช้พลังงานได้อย่างเต็มที
4: ่เกิดขึ้นจริงๆได้แน่นอนครับเพราะว่าดูหลักการแล้วนะครับแล้วก็ดูการทดลองของอะตอมที่ทำให้เห็นแล้วว่ามันสามารถมีแอปพลิเคชันออกมาได้นะครับเขาสามารถทำการทดลองให้เห็นว่ารถเล็กๆของเขานะครับเปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็นกระแสไฟฟ้าขับให้รถของเขาวิ่งในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กที่เขาส่งไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ยากเลยที่จะขยายสเกลให้ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าแสดงให้เห็นว่ามีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่ใช้ได้

0: การเรียนการสอนพวกนี้วิธีการก็คือเราอาจจะเริ่มต้นด้วยกับไฟฟ้ากระแสตรงแบตเตอรี่นะครับเราให้เห็นความแตกต่างนะครับโดยการมีอุปกรณ์เครื่องมือวัดนะครับให้เห็นว่ามีความแตกต่างของศักไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่กับแรงดันไฟฟ้าของบ้านนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นการทดลองของภาควิชาฟิสิกส์ที่เนี่ยวิชาที่ผมสอนนะผมก็จะถามเด็กว่ารู้ไหมว่าไฟ220โวลต์อันตรายแค่ไหนครับผมใช้ไส้กรอกนะครับผมจะเอาซ่อมนะครับแล้วก็เสียบลงไปบนไส้กรอกต่อกับสายไฟ220โวลต์ให้ดูผมสอนอย่างนี้ทุกครั้งสอนอย่างนี้มา2ปีแล้วเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อโดนไฟ220โวลต์นะครับ
1: การเรียนการสอนไฟฟ้านั้นถือว่าต้องมีความระมัดระวังอย่างมากนะครับแต่วันนี้คุณครูหลายๆท่านคงได้เห็นอีกหนึ่งเทคนิคในการสอนเกี่ยวกับไฟฟ้าตอนนี้เรากลับมาที่เครื่องส่งเทสลาที่เป็นโครงการของน้องอิงลิชว่าจะมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงหรือไม
2: ่ต้องปล่อยตามธรรมชาติมันนะครับผมก็คือเครื่องส่งก็จะส่งกระแสไฟฟ้าจากตัวส่งไปยังตัวมายังตัวรับซึ่งเป็นรถยนต์คันนี้นะครับแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวมอเตอร์ซึ่งเป็นฐานของรถทำให้รถมีการเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวผมจะลองจูนให้มันวิ่งนะครับ

อกว่างานทุกอย่างคุณต้องตั้งใจในที่จะทำมันมีความมุ่งมั่นอย่าท้อแท้ฮะเพราะท้อแท้ไม่มีประโยชน์อะไรเราควรที่จะบอกว่ามานั่งคิดตึกตรองก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยครับเต็มที่หรือยังแล้วคุณทำเต็มที่หรือเปล่าถ้าคุณทำเต็มที่แล้วอาจจะหาคนอื่นช่วยแล้วก็เขาบอกว่าอย่างเดียวคือว่าอย่าหมดหวังฮะมันทำได้ทุกอย่าง

0: ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.5ต้องเรียนรู้ทฤษฎีหลักการมากขึ้นและมักจะเป็นเรื่องใหม่ที่ยากในการทำความเข้าใจอาจารย์ภูมิยศศรีอุบลจากโรงเรียนปากพลีวิทยาคารจังหวัดนครนายกจึงเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยสื่อการสอนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับอธิบายเรื่องของไหลและความดันตามหลักการของแบนูลลี่โดยมีสื่อหลายรูปแบบให้นักเรียนได้ทดลองจับต้องและสามารถสรุปความรู้ความเข้าใจได้ชัดเจนด้วยตนเอง
1: หลักการของแบนูลลี่เนี่ยมันสามารถสร้างสื่ออะไรประกอบได้หลายอย่างนะฮะเวลาผมสอนเนี่ยผมก็จะมีสื่อได้หลายสื่อที่เอามาให้เด็กใช้เพื่อเด็กได้เข้าใจมากขึ้นคือถ้าเราพูดเพียงแต่ว่า A คูณ V เนี่ยจะมีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นถ้า A มาก V จะน้อยแต่ถ้า A น้อยเนี่ย V จะมากขึ้นหรือของไหลหรือว่าอากาศเนี่ยเคลื่อนที่มีอัตราเร็วมากความดันจะน้อยแต่ถ้าเคลื่อนที่โดยที่อัตราเร็วน้อยเนี่ยความดันจะมากเด็กเขาจำแค่นี้เขาก็จะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีสื่อต่างๆให้เข้ามาได้ศึกษาได้ดูเนี่ยแล้วก็เขาก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงหลักการตามทฤษฎีได้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจดีขึ้นมีใครเคยใช้สายยางรดน้ำต้นไม้ไหมธนงศักดิ์สายยางที่เธอใช้เนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยธนงศักดิ์ถ้าต้องการอยากจะให้น้ำมันพุ่งไปไกลเนี่ยเธอทำอย่างไรกับปลายสายยาง
2: เอาม
1: ือ
2: ไปบ
1: ี
2: บ
1: บีบทำให้ปลายสายยางเป็นไงเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าของเหลวที่เคลื่อนที่เนี่ยนักเรียนคิดว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดไหมความเร็วของมัน
3: ขึ
1: ้นไหมรู้จักพื้นที่หน้าตัดนะพื้นที่หน้าตัดสัญลักษณ์ที่เรานิยมใช้เราใช้ตัวอะไรครับตัว A ความถ้า A น้อยๆ V จะมากทางด้านนี้นายกิตติทัศน์ถ้าเปรียบเทียบกันนู้น A เป็นไง
4: มาก
1: มาก V อัตราเร็วปะนัดดาจะน้อย A คูณ V นะครับพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยอัตราเร็วเนี้ยเรียกว่า
2: อัตราการไหล
1: อัตรา
2: การไหลคร
1: ับ อัตราการไหลการเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงไปถึงลงที่สื่อนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่สาธิตความเร็วของอนุภาคของของไหลนะมันจะมีท่อพลาสติกขนาดแตกต่างกันนะเพื่อให้นักเรียนเขาได้มองเห็นว่าถ้าท่อพลาสติกใหญ่เนี่ยอัตราการไหลของเหลวที่อยู่ข้างในว่ามันจะเคลื่อนที่ช้าแต่ถ้าเป็นท่อเล็กลงเนี่ยอัตราเร็วเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า A คูณ V เนี่ยจะมีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นถ้า A มาก V จะน้อยแต่ถ้าท่อเล็กๆ A คือพื้นที่ตัดน้อย V ก็จะมากขึ้นเด็กเขาถ้าเขาดูอุปกรณ์อย่างนี้เขาก็จะสามารถมองเห็นนะครับว่ามันเป็นไปตามหลักการที่ว่านี้พอมองเห็นไหมอัตราเร็วเป็นไงถ้าสมมติว่าพื้นที่หน้าตัดมากๆ A มาก V เป็นไง
5: น้อย
1: แต่ถ้า A น้อยลงท่อน้อยลงพื้นตัดน้อยลง V เป็นไง
5: มาก
1: นะถ้าเปรียบเทียบท่อที่1 2 3 4 5ท่อไหนเคลื่อนที่ช้าสุด
5: ท่อ
1: 1เคลื่อนที่ช้าสุดท่อไหนเคลื่อนที่เร็วที่สุดท่อที่5นะ
6: ถ้าจะเป็นไปตามหลักของแบนูลลี่ได้นั่นก็คือของไหลเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนที่

0: เมื่อของไหลเกิดการเคลื่อนที่ที่เราเข้าใจกันชัดๆก็คือพวกของเหลวกับพวกอากาศเนี่ยนะฮะอากาศเนี่ยถ้าเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจะเกิดเป็นไปตามหลักการของไบนารีถ้าทั่วอากาศนั้นมีอัตราเร็วแตกต่างกันระหว่างจุด2จุดถ้าจุดใดที่มีอัตราเร็วมากเนี่ยความดันจะน้อยอีกจุดหนึ่งที่มีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่น้อยเนี่ยความดันจะมากให้นักเรียนลองพิจารณาการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ปล่อยลูกปอนขึ้นไปลูกปอนลอยนิ่งอยู่ได้เครื่องที่เป่าลูกปองเนี่ยที่ทำขึ้นมาตรงนี้เพื่อจะให้เด็กได้สนุกด้วยนะฮะอยู่ๆแล้วลูกปอนเนี่ยมันทำไมลอยได้แต่สองลูกได้ไหมได้ไหมได้ลองดูที่มีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ให้เขาพยายามมองหาคำตอบโดยการหาตำแหน่งที่ว่าเอ๊ะตรงไหนที่ V มากตรงไหนที่ V น้อยเนี่ยมันจะได้เชื่อมโยงไปถึงความดันให้นักเรียนจับจุด2จุดอากาศที่ชิดลูกปิงปองนะกับอากาศที่อยู่ห่างลูกปิงปองไปเนี่ยลองเปรียบเทียบอัตราเร็วของอากาศสินั่นเรียกว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันถ้าจะถามวัชรีบอกสิว่าบริเวณชิดลูกปิงปองเนี่ย V ของอากาศอัตราเร็วของอากาศเนี่ยมากหรือน้อยที่ชิดลูกปิงปองเลยเนี่ย
1: มาก
0: มากใช่ไหมครับมากธนิตาอากาศที่อยู่ห่างออกมาเนี่ย V เป็นไงธนิตา V จะน้อยสรุปแล้วเอาวัชรพงษ์ดีกว่า
2: ถ้าอัตราเร็วของไหลมาก
0: อัตราเร็วมาก
2: ความดันของไหลจะน้อยคร
0: ับ ความดันของไหลจะน้อย
2: ครับถ้าความเร็วของไหลน้
0: อ
2: ยความดันจะมากคร
0: ับ โอเค
3: จากหลักการเดียวกันมาถึงตัวอย่างต่อไปอาจารย์ภูมิยศใช้กรวยในการสาธิตเมื่อเป่าลมผ่านกรวยตามหลักการของแบนูลี่แรงดันจะทำให้ลูกปิงปองไม่หล่นออกจากกรวย
0: มาว่าวัดระพงมาเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวมาแรงดีหันหน้าให้เพื่อนดูเอายังไม่เป่าแล้วลองปล่อยมือดิลูกปองร่วงไหมลองดิลองปล่อยมือร่วงนะเดี๋ยวคุณน้ำหนึ่งสาวต้องไม่เป่านะนักเรียนลองสังเกตนะวัดพงหนึ่งสองสามโอเคเอาปรบมือครับวัฒนพงศ์หน่อยนัทพงศ์นัทพงศ์มาดูเช่นนั้นละหาเพื่อนเอาลมเข้าไปในปอดเยอะๆนะถือว่าปอดเราเป็นปั๊มลม1 2 3เดี๋ยวอะไรมันหลุดไหมเดี๋ยว
4: หล
0: ุ
4: ดอันนี้หลุด
0: อ๋อลูกยางมันหลุดไอ้ตรงนี้มันอ๋อมันหลุดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮะถึงว่าไอ้กูไม่ได้วางยานะมันหลุดเองนะทีนี้เธอลองคิดนะว่าไอ้สายยางหลุดกับสายยางไม่หลุดเนี่ยมันทำไมมีผลมันก็จะไปเชื่อมโยงในเรื่องอัตราการไหลด้วยนะเอาใหม
5: ่
0: หนึ่งสองสาม
6: เมื่อกี้ไม่
0: ผิดโอ้สบายเลยทีนี้สบายเลยโอเคถ้าด้วยธรรมดากับถ้าเราใส่สายยางเข้าไปพื้นที่หน้าตาต่างกันไหมเอาก่อนใส่พื้นที่ตัดมากหรือน้อย
7: มาก
0: มากแต่ถ้าใส่สายยางเข้าไปแล้วพื้นที่ตัดเป็นไง
7: น้อย
0: เพราะถ้าเธอต้องการให้ลูกปองลอยอยู่ได้เนี่ย V ต้องเป็นไง V ชิดลูกปองนะ V ต้องมากแต่ถ้าเธอไม่ใส่สายยางเนี่ย V มันเป็นไง V มันน้อย V มันน้อยความดันมันก็เลยไม่เพียงพอใช่ไหมนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้ V ผ่านตรงนี้ให้มันมากๆแล้ว P เนี่ยมันจะได้น้อยอากาศที่อยู่รอบนอกไปมันจะได้มากกว่าก็จะได้ประคองอยู่ได้เนาะ
3: ในการสอนเรื่องของไหลและแรงดันตามหลักการของแบนูลี่อาจารย์ภูมิยศยังได้ใช้สื่ออีกหลายอย่างมาสาธิตส่วนใหญ่เป็นสื่อที่อาจารย์ประดิษฐ์ขึ้นเองจากสิ่งของใกล้ตัวเช่นเครื่องเป่าลมขนาดใหญ่กับลูกบอลพลาสติกการเป่าลมผ่านไม้บรรทัดเป่าลมใกล้เปลวเทียนเครื่องจำลองการทำงานของปีกเครื่องบินและยังนำสื่อจากอินเทอร์เน็ตมาประกอบการเรียนการสอนอีกด้วยโดยอาจารย์จะคอยกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและตอบคำถามตลอดการสาธิต
0: ถ้าให้วัชรีเดินไปที่ตรง

0: ป้ายอุทยานวิทย์วัชรีเดินตรงๆกลับให้วัชรีเดินไปลงนู่นทางด้านห้องคณิตศาสตร์แล้วก็ไปถึงจุดหมายเหมือนกันอันไหนที่เธอจะต้องใช้ความเร็วมากกว่า
1: เดินอ้อมมากกว่า
0: ความเร็วมากกว่านะนายจะยุทธถ้าไปตรงๆกับโค้งๆไอ้โค้งๆนี่ความเร็วเป็นไงเนี่ย
2: มากกว่า
0: เมื่อความเร็วมากความดันเป็นไง
2: น้อย
0: น้อยอันนี้ความเร็ว
2: น้อย
0: น้อยความดันเป็นไง
2: มาก
0: มากเห็นไหมครับ
3: แล้วบางทีเราอาศัยสื่ออย่างเดียวมาให้เขาดูเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ดีนักถ้าจะให้ดีมากเนี่ยต้องให้เขาลงถึงการปฏิบัติด้วยตัวเองให้เขาได้ทดสอบได้ทดลองด้วยตัวเองแล้วก็ให้เกิดผลสำเร็จได้ตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ความชัดเจนเนี่ยมันก็มากขึ้น
0: คุณจะแจกกระดาษไปแล้วเธอก็เอากระดาษใส่ใต้ริมฝีปากลักษณะจับงี้เนาะเนี่ยเอาใต้ริมฝีปากจะมีอะไรเกิดขึ้นวัฒนพงศ์โชว์ฟอร์มดีกว่าวัฒนพงศ์ลองดิทีนี้วัฒนพงศ์อธิบายให้เพื่อนฟังอีกทีได้ไหม
4: เราเป่าไปนะครับอากาศด้านบนกระดาษจะขึ้นที่เร็วนะครับความดันก็จะน้อยส่วนข้างล่างนะครับความเร็วของอากาศจะน้อยความดันจะมากทำให้สามารถยกกระดาษลอยขึ้นได้ครับ
0: ผมมือเข้าหน่อยดิโอ้โหเยี่ยมโอเคใช่ได้
5: จากนี้อาจารย์ภูมิยศยังได้ยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเครื่องพ่นยากันยุงที่ใช้แรงดันตามหลักการของแบนูลี่ทำให้พ่นละอองน้ำออกมาได้มิใช่เกิดจากการดูดน้ำและพ่นออกมาแต่อย่างใด
0: อากาศ2บริเวณบริเวณหมายเลข1กับบริเวณหมายเลข2ถึงภูขนาดที่ภูฉีดอัตราเร็วของอากาศเท่ากันไหมอันไหนที่มีอัตราเร็วมาก
5: และนำเข้าสู่การทดลองอีกชิ้นหนึ่งซึ่งจะให้นักเรียนได้พิสูจน์การทำงานของเครื่องพ่นยากันยุงได้อย่างชัดเจนด้วยตนเอง
0: ให้นักเรียนตักน้ำใส่แก้วแล้วก็เอาหลอดกาแฟหลอดหนึ่งจุ่มลงไปแล้วก็เอาอีกหลอดหนึ่งแตะตรงปลายนะครับแล้วก็เป่าลมผ่านปากหลอดออกไปแล้วลองสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น
6: อาจารย์เขาสอนเข้าใจง่ายค่ะคืออาจารย์ภูมิยศเขาจะสอนแบบใครไม่เข้าใจจริงๆหรือไม่เก็ตจริงๆอะค่ะคือว่าบางครั้งเขาก็จี้เป็นคนไปเลย
7: คืออาจารย์ภูมิยศนะครับก็จะทำในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ที่อาจารย์เขาประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับเอามาขยายความให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทดลองให้เราเห็นในทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียน
6: เวลามีเครื่องมือใหม่ๆแล้วก็จะนึกภาพออกเราก็จะตื่นเต้นไปกับเครื่องมือใหม่ๆแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะค่ะ
8: จำสูตรอะยากแต่ถ้ามาทดลองอย่างเงี้ยเรารู้ไงว่าตัวไหนเป็นอะไรมันเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วเราจะจำสูตรได้เองแบบบางครั้งไม่ต้องท่องจำก็จำได้เอง
3: คือเครื่องมือเนี่ยมันเป็นตัวสร้างแรงจูงใจคนเรียนเนี่ยหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะยิ่งฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเนื้อหาวิชาที่มีการคำนวณแล้วก็บางทีค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่ถ้าเรามีสื่อตัวนี้เข้ามาด้วยเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นสำหรับโรงเรียนปากพลีวิทยาคารเนี่ยก็เป็นเด็กค่อนข้างที่จะมาทางเด็กที่ปานกลางแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญจริงๆแล้วเด็กเก่งเนี่ยบางทีไม่สอนเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเราสอนเด็กที่เขาไม่ค่อยเก่งหรือเขาไม่ค่อยรู้เนี่ยให้เขารู้มากขึ้นเนี่ยผมว่ามันน่าภูมิ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: วันที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
3: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
4: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
3: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
4: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตก

0: ใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
1: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
0: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
1: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
2: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
0: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
2: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
0: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
2: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
0: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
2: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
0: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
2: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
0: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
2: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
0: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
2: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ strategic partnershipระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง Strengthened Strategic Partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน Comprehensive Strategic Partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชทัยาศัยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยี

0: ดีล่าสุดตามมาตรฐานสากลเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 10:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลรวมจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นาย ปัจจุบันสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5แม้ทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเริ่มความสำคัญของการศึกษาวิชาการแขนงต่าง
1: ๆการเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไรคนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษาที่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็วิชาคือที่ไม่เป็นวิชาเป็นความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทการเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำเอิญก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่น

ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150 ปีวัดดอนมโนราวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการบเรียนหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถมีนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระสวนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังคับด้วยเครื่องสักการะถ้ามีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะพระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุบกระชีให้สูงขึ้นอีก1เมตรเซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือเป็นจรงฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสธมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์21รูป

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 น.นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลจากนั้นได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยรัชกาลในพระองค์904สะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์รวมจำนวน 1,919 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาพลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการรับใช้สังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐาน

สำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11แห่งที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในชุมชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมหากรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาหมู่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหาดสำราญและการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ดูแลประชากรกว่า 16,700 คนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4แห่งโดยในปี2568มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย181รายต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย16รายต่อวันโรคที่พบมากได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานหอบหืดและโรคไขมันในเลือดสูงให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนควบคู่การพัฒนาสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวตามแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวม85กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 30,000 บาทพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสะอาดและเอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนโรงพยาบาลให้ความสำคัญซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่สมาร์ทฮอสพิทอลในระบบดิจิทัลแบบ paperlessใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบ Smart Queue และนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการให้บริการนอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า190รายพบผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง2รายช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้านนวัตกรรมชุมชนโรงพยาบาลได้ต่อยอดงานวิจัยโคลนทะเลหาดสำราญสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิ

ภาพการเคลื่อนไหวอีกทั้งยังตรวจไม่พบโลหะหนักสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมและเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมของเยี่ยมจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบสมาร์ทฮอสพิทอลรวมมูลค่าหลายล้านบาทช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณพระราชทานในการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และจัดตั้งศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมแผนพัฒนาในระยะต่อไปโรงพยาบาลเตรียมปรับปรุงอาคารภูมิพัฒน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน HAIT เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยถุงพระราชทานและกระเป๋านักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.จำนวน224แปลงและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินจำนวน635แปลงและมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นประกอบด้วยสักพยูงราชพฤกษ์เสี้ยวดอกขาวกาแฟราบิก้าและอินทนิลน้ำเพื่อนำไปปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการปลูกพืชในโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับหลายวันจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรอยอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอมบุพผาราวัดผังม่วงวัดบวรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ย
4: โอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ

0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
2: ๆโชคดีครับ
0: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

วันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องของการฝึกเรื่องการเคารพกติกาและเรื่องของการพึ่งตนเองเราจะเริ่มต้นด้วยการมาสำรวจดูกันครับว่าประเทศไทยของเรานั้นมีการละเมิดกติกาอะไรกันบ้างท่านพบเห็นการละเมิดกติกาอะไรบ้างครับเขียนมาคนละหนึ่งข้อครับจะเป็นการละเมิดกติกาในของท่านหรือในหนังสือพิมพ์ในข่าวที่ท่านอ่านนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่ท่านเขียนมาหนึ่งข้อที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เป็นการละเมิดกติกาในสังคมของเราเขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับแล้วมาแปะที่กระดานครับ

ันนี้เป็นการรวบรวมนะครับมุมมองของอาจารย์ซึ่งมาจากทั่วทั้งประเทศเราจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งประเทศไทยเราเนี่ยมีการละเมิดกติกาอะไรบ้างเพราะอาจารย์มาจากทั้งประเทศเลย

0: อนุญาตครับมีอะไรบ้างการละเมิดกฎจราจรอันนี้เยอะสุดนะครับฝ่าฝืนกฎจราจรไม่เคารพกฎจราจรละเมิดกฎจราจรนะครับขับรถย้อนสอนจอดในที่ห้ามจอดบุกรุกที่สาธารณะปิดถนนการมาสายละเมิดกติกาในการเลือกตั้งนักเรียนตีกันอันนี้คือสภาพที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนะครับในสังคมไทยสภาพปัญหาของการละเมิดกติกาในประเทศไทยของเราแผ่นที่2นะครับผมจะให้อาจารย์เขียนครับเมื่อกี้อาจารย์เขียนว่าอาจารย์พบเห็นการละเมิดกติกาอะไรบ้างในแผ่นที่2ผมให้อาจารย์เขียนว่าแล้วตัวอาจารย์ล่ะครับเคยละเมิดกติกาอะไรบ้างครับเขียนมาคนละ1ข้อครับจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับลองเขียนมาคนละ1ข้อสิครับอาจจะทําโดยประมาทโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ตั้งใจก็แล้วแต่หรือโดยตั้งใจละเมิดเลยนะครับเขียนมาคนละ1ข้อเขียนเสร็จแล้วขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับฝั่งอีกฝั่งนึงครับลองเขียนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขับรถฝ่าไฟแดงละเมิดกฎจราจรไม่สวมหมวกกันน็อกก็ผิดกฎจราจรนะครับผิดกฎจราจรละเมิดกฎจราจรบางทีรีบร้อนก็ขับฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนนี่เจอตัวนะครับใครย้อนสอนมาโรงเรียนสายเจอไหมครับใครมาสายนี่เจอแล้วชอบมาสายอันนี้ไม่ใช่มาสายเฉยๆนะครับชอบมาสายด้วยนะครับมาสายมาทำงานสายจอดในที่ห้ามจอดในตอนแรกเนี่ยเราเขียนในสิ่งที่เราพบเห็นใช่ไหมครับว่ามีการละเมิดกติกาอะไรบ้างในสังคมไทยครั้งที่สองผมก็ให้ท่านเขียนว่าแล้วท่านเคยละเมิดอะไรบ้างสรุปออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกันไหมครับสองข้างเหมือนกันไหมครับท่านดูนะฮะหยิบหนังสือของส่วนรวมมาใช้เนี่ยมันคือเรื่องของเรื่องเดียวกันกับเอาของสาธารณะมาเป็นของตัวเองไหมครับละเมิดกฎจราจรเหมือนกันไหมฮะฝ่าไฟแดงเหมือนกันไหมครับมาสายเหมือนกันไหมครับจอดในที่ห้ามจอดขับย้อนสอนที่เราเห็นว่ามีการละเมิดกติกาในสังคมไทยของเราเนี่ยใครคือคนละเมิดกติกาครับตัวเราเองใช่ไหมครับถ้าจะสร้างสังคมให้คนเคารพกติกาต้องเริ่มที่ใครครับตัวเราเองครับนี่ครับความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีนี้อาจารย์มีคำถามไหมครับก่อนที่ผมจะผ่านตรงนี้ไป
1: ขออนุญาตนะคะเป็นเจ้าของข้อความที่เขียนว่าขับรถเข้าช่องรถเมย์ไม่มีป้ายตรงเลยครับว่าช่องนี้คือช่องรถเมย์ตำรวจเดินออกมาโบกมือเลยว่าคุณขับเข้ามาในนี้ได้อย่างไรใบเสร็จสั่งมา300บาทเสร็จแล้วมีรอยปากกาขีดค่า200บาทดิฉันเลยไม่ทราบว่ากติกาหรือกฎของเมืองไทยเนี่ยมันปรับแก้ด้วยปากกาขีดค่าจาก300เป็น200เนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ความจริงปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกติกาหรือเรื่องของคนครับคนมีกรณีไหมครับที่อาจารย์ไม่จ่ายแต่โดยดีเช่นแสดงนามบัตรของใครสักคนหนึ่งหรือโทรหาผู้กำกับนะครับหรือถูกยึดใบขับขี่ไปแล้วก็ไปตามต้นขั้วกลับคืนมาพร้อมใบขับขี่เราโทษตำรวจอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้นะครับตำรวจที่ทำแบบนี้ก็เพราะสังคมเป็นแบบนี้ด้วยนะครับแน่นอนแหละตำรวจก็ไม่ควรทำใช่ไหมครับแต่สุดท้ายปัญหาคืออะไรครับเราไม่ได้เป็นพลเมืองกันไงและตำรวจก็เช่นเดียวกันก็เป็นเพียงในผลของสภาพสังคมที่ไม่เป็นพลเมืองกันนั้นสุดท้ายเนี่ยกิจกรรมนี้นำมาสู่ประเด็นที่เป็นข้อสรุปว่าถ้าจะสร้างพลเมืองที่เคารพกติกาเราต้องทำให้นักเรียนของเราแต่ละคน

หนักให้ได้ว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเป็นผู้เคารพกติกาถึงแม้คนอื่นละเมิดกติกาแต่ผมจะเคารพกติกาถ้ามีคนแบบนี้เพิ่มมา1 คน 1 คนสังคมก็ดีขึ้นทันทีเลยนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับ

0: ทั้ง4ครั้งนั้นจะไม่มาจากผมเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะปกครองกันในระบอบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยกติกาต้องมาจากประชาชนนะครับผมเป็นเพียงวิทยากรแต่ผมหาได้มีอำนาจเหนือพวกท่านไม่เราเสมอภาคกันครับเพราะฉะนั้นกติกาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันของเราจะมาจากพวกท่านทั้งหลายตกลงกันเอาละผมจะให้อาจารย์เสนอมาคนละข้อนะครับเราจะมาตกลงกติกากันในการอยู่ร่วมกันนะครับว่าจะต้องมีกติกาอะไรบ้างเริ่มต้นที่อาจารย์ครับคนละหนึ่งข้อ
1: ครับก่อนที่จะเสนอต้องยกมือก่อนครับนี่คือกติกาครับ
2: ผมนะครับกติกาในการอยู่ร่วมกันนะครับก็คืออย่าส่งเสียงดังครับ
3: ข้อที่3นะการตรงเวลาเลยครับ
4: ตรงเวลา
3: ครับ
5: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ประชุมค่ะ
4: ครับเคารพกติกา
6: ครับร่วมกิจกรรมจนจบภารกิจ
7: มีมารยาทในการฟังค่ะ
8: ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความเต็มใจค่ะ
9: คงจะเป็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4: โอเคครับอาจารย์เชิญครับ
10: ทำทุกอย่างตามที่กำหนดไว้เนี่ยค่ะ
4: ทำทุกข้อแต่ถูกทุกข้อ
0: ผมจะลองรวมๆเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นกติกาเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นการตกลงกันนะครับเป็นแค่ข้อเสนอของแต่ละท่านถ้าจะให้เป็นกติกาของพวกเรานี่ต้องขอฉันทนุมัติไปทีละข้อถูกไหมฮะผมขอเอาข้ ที่คนพูดเยอะที่สุดก่อนนะครับข้อแรกนะครับคือยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นเห็นชอบไหมครับว่าเป็นกติกาของเราเห็นชอบนะครับกติกาข้อแรกอันนี้ก็รวมถึงเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยถูกไหมฮะแต่ก็อยู่ในผู้ฟังที่ดีเนี่ยก็อยู่ในข้อของไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นถูกไหมฮะความจริงในข้อนี้เนี่ยเราลองสรุปให้กว้างขึ้นหน่อยได้ไหมครับมันคือเรื่องของการละเมิดสิทธิใช่ไหมครับการพูดเสียงดังระหว่างเขาคนอื่นกำลังพูดมันคือการละเมิดสิทธิผู้อื่นใช่ไหมครับเราลองใช้คำนี้ไหมครับเราจะเคารพสิทธิของกันและกันโอเคไหมฮะเคารพสิทธิของกันและกันแต่ว่ามือถือเนี่ยความจริงมันเป็นข้อที่อาจจะเห็นต่างกันได้นะว่ามือถือเนี่ยตกลงการใช้มือถือนี่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นไหมบางท่านก็ว่าเป็นบางท่านก็ว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตกลงกันไงว่ามือถือเนี่ยจะปิดหรือว่าจะเปิดได้ท่านซึ่งเสนอว่าให้ปิดเสียงเฉยๆท่านไหนนะฮะลองเสนอความเห็นสิครับ
4: เอายังไง
1: ผมขอขยายบอกว่าถ้าเปิดโทรศัพท์นี่แสดงว่าละเมิดสิทธิคนอื่นข้อ2แต่ถ้าเราปิดโทรศัพท์เนี่ยเราละเมิดสิทธิของแต่ละคนฉะนั้นน่าจะปิดเสียงเฉยเพราะว่าคนอื่นเขาจะโทรมาถึงแม้เราไม่ได้รับแต่เขารู้ว่าโทรศัพท์ยังติดอยู
0: ่ถ้าตราบใดที่ปิดเสียงเฉยแล้วไม่รับมันก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิของใครอาจารย์หมายถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเอาท่านอื่นครับคิดเห็นประการใดอาจารย์เชิญครับ
9: ครับผมคิดว่าบางครั้งมันมีความจำเป็นเขาโทรมาเราไม่ต้องรับก็ได้ถ้ามันจำเป็นดูสายด้วยคือใครโทรมาอย่างนี้เรามองดูแล้วเราขออนุญาตรับครั้งแรกก็ได้ถ้ามีความจำเป็นอย่างนี้ครับ
0: คำถามของผมคือว่าในห้องเรียนของอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยอาจารย์ให้นักเรียนปิดมือถือไหมครับ
11: ไม่
0: แล้วทำไมเหตุผลคืออะไรครับเรามีใช่ไหมเราคิดว่าเรามีใช่ไหมครับ
11: เราสามารถเลือกได้เราสามารถแยกได
0: ้แล้วพวกเราจะมีปัญหานั้นไหมครับว่าเราอาจจะบีบีบ้างหรืออะไรบ้างประเด็นของผมคือว่าถ้าหากว่าเราห้ามเด็กแต่เราทำได้ต้องมีคำอธิบายถูกไหมครับผมเนี่ยถ้าเกิดกติกาของห้องคือปิดมือถือผมปิดด้วยนะครับในห้องเรียนของอาจารย์ปิดมือถือไหมครับไม่หมายถึงว่า
11: ต
0: ั
11: วคร
0: ูอะ
11: เวลาสอน
0: ทุกคนหรือเปล่าประเด็นคือว่าแล้วอะไรคือกติกาที่มันถ้าบอกว่าทุกคนต้องเสมอกันใต้กติกาทำไมเด็กทำไม่ได้เราทำได้ต้องมีคำอธิบายให้เด็กนะครับถ้าจะฝึกเขาให้เคารพกติกา
12: ก็คิดว่าเด็กก็ยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครูก็คิดว่าเป็นคนละ

0: าพอย่างนี้นะครับผมในก็คือยังเป็นนักเรียนอยู่ครูก็สถานภาพขึ้นมาอีก
1: อย่างผมเนี่ยถ้างั้นผมก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับผมเป็นครูใช่ไหมฮะตอนนี้มีสายเข้าผมรับสายได้ใช่ไหมครับระหว่างที่ผมกำลังพูดกับท่านอยู่เนี่ย
2: บอกแล้วไงว่าเปิดปิดเสียง
1: เพราะนั้น
2: แต่ไม่พูดในห้อง
3: ไม่ได้รับส
1: ายออกไปรับสายอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะกติกาประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากมีกติกาขึ้นมามันต้องเสมอกันนะถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมอยู่สูงกว่านั้นผมไม่อยู่ใต้กติกานั้นไม่นะฮะผมจะอยู่ใต้กติกานั้นด้วยอ่ะตกลงคือจะปิดเสียงเฉยๆก็พอใช่ไหมครับถ้าสายเข้ารับได้ไหมครับ
2: ห้ามรับในห้อง
0: ไม่ได้ครับก็ดูได้ว่าคนข้าจะเป็นออกไปข้างนอก
2: จะคุยต้องคุยข้างนอก
1: กิจกรรมจะเสียไหมครับอันนี้เรื่องส่วนรวมของท่านนะครับผมเป็นเพียงวิทยากรตั้งประเด็นให้ท่านตกลงกันนะครับ
4: ความรู้สึกครับเสียความรู้สึกแต่ว่าที่มันคือปิดเสียงเฉยแต่ไม่ได้รับ
1: ปิดเสียงเฉยๆไม่รับในห้อง
4: ไม่รับในห้อง
1: นะครับถ้างั้นปิดเสียงเฉยๆปิดเสียงโทรศัพท์ไม่รับสายนะครับก็เป็นข้อที่3นะครับต่อไปเรื่องตรงเวลาตรงเวลาเห็นพ้องต้องกันไหมครับถ้าเห็นพ้องต้องกันก็จากนี้ไปเราจะตรงเวลาเช่นพรุ่งนี้นัดกัน 8:30 ก็ 8:30 มาเจอกันเลยพัก15นาทีก็พัก15นาทีจริงๆถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะเลิกได้ตามเวลาประโยชน์ตกกับพวกเราทุกคนใช่นะครับตรงเวลานี่คือหมายถึงตัวอาจารย์ต้องตรงเวลาด้วยถูกไหมครับผมก็ต้องเริ่มแล้วก็เลิกตรงเวลาเอาละถ้างั้นผมขอไปข้อต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องของการร่วมคิดร่วมทำร่วมกิจกรรมผมคิดว่าน่าจะอยู่ในข้อ5นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นร่วมกันต่อเรื่องของส่วนรวมดีไหมฮะ
2: ม
1: ี
2: ส
1: ่
2: วนร
1: ่
2: วม
1: นะฮะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับแล้วก็อาจจะอยู่กับในคำว่าคำนึงถึงส่วนรวมดีไหมฮะข้ออื่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับสรุปนะครับกติกาของเราจะใช้ในการอยู่ร่วมกันและผมก็จะอยู่ใต้กติกานี้จนจบการสัมมนาของเราทั้ง4ครั้ง

0: มีท่านใดจะค้านในข้อใดไหมครับอันนี้เหมือนกับรัฐธรรมนูญเข้าวาระ3นะครับนี่ท่านเราไม่ได้ทำอะไรกันอยู่เรารู้ไหมฮะนี่เรากำลังร่างรัฐธรรมนูญนะครับของคน22คนนะครับ21บวก1นี่คือรัฐธรรมนูญครับกติกาในการอยู่ร่วมกันต้องการให้นักเรียนรู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนี่คือกิจกรรมนะครับอาจารย์เชิญครับ
1: สมมติว่ามันมีเหตุการณ์ที่บางคนลืมปิดโทรศัพท์แล้วมันดังปื๊ดขึ้นมาหรือว่าคนมาสายหน่อยเพราะว่าค้างลิฟต์อยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะเขาจะถูกมองเป็นตัวประหลาดไหมสมมติ
0: อันนี้ที่นี่คือประเด็นต่อไปนะครับกติกาเรามีละ5ข้อประเด็นต่อไปคือเราจะทํายังไงนะฮะเราจะรักษากติกานี้ใช่มั้ยครับร่วมกันใช่มั้ยครับแล้วถ้ามีการละเมิดกติกาขึ้นมาจะดําเนินการยังไงถ้าหากว่าทุกคนทําตามต้องมีบทลงโทษมั้ยครับไม่ต้องมีที่ต้องมีก็เพราะว่าไม่ยอมทําตามกติกาที่ต้องลงโทษกันเพราะอะไรครับต้องบังคับให้ทําเพราะโดยมากเนี่ยกติกาเหล่านั้นเนี่ยมักจะไม่ได้มาจากตัวเขาเอง

ถ้าลองนึกดีๆนะฮะเรามีการบังคับทั้งหลายในโรงเรียนเนี่ยกติกาเหล่านั้นได้มาจากนักเรียนบ้างไหมไม่มีเลยนะครับถึงต้องบังคับไงบังคับด้วยการลงโทษแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับให้ลองนักเรียนเขาลองคิดด้วยตัวเขาเองว่าเอ๊ะในการเรียนร่วมกันในห้องเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะมีกติกาอะไรบ้างเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของเราคนอาจารย์เชื่อไหมครับไอ้ข้อซึ่งเราห้ามเขาทุกข้อนะครับมันจะมาเองเขาคิดได้เองครับนี่คือการฝึกฝนการเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยครับฝึกในการเรียนรู้ที่จะเคารพกติกาและเห็นความสำคัญของกติกาจะเห็นความสำคัญของกติกาได้ต้องให้เขาเป็นผู้คิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ากติกามันมีขึ้นมาเพื่ออะไรมันมีเทคนิคอยู่อันหนึ่งครับเดี๋ยวผมทดลองดูก็ได้นะครับอาจารย์ขึ้นมาเขียนคนละหนึ่งข้อนะครับข้อไหนครับที่อาจารย์คิดว่าปฏิบัติยากที่สุดหรือเป็นข้อซึ่งอาจารย์คาดว่าอาจารย์คงจะพลาดหรืออาจจะต้องมีการละเมิดเราลองมาสำรวจดูนะครับว่ากติกาข้อไหนเนี่ยจะมีปัญหาที่สุดเชิญครับทีละท่านเลยครับอาจารย์ดูซิข้อไหนจะเป็นข้อที่เป็นปัญหาที่สุดจะได้คิดวิธีป้องกันไปเลยนี่สรุปนะครับข้อตรงเวลานะครับ12มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับ2ปิดเสียงโทรศัพท์3เคารพสิทธิของกันและกัน2รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน1เพราะนั้นข้อที่มีปัญหาที่สุดก็คือข้อตรงเวลานะครับดูแล้วจะเป็นข้อที่น่าจะมีการไม่ปฏิบัติตามมากที่สุดผมขอสั้นๆนะครับก่อนจะผ่านกิจกรรมนี้ไปสู่กิจกรรมที่3นะครับเราจะแก้ยังไงดีเรื่องของตรงเวลาต้องแก้ที่ไหนครับตัวเราเองนะครับรักษาเวลาแล้วเราก็จะตรงเวลาทีนี้ถ้าเกิดมีการละเมิดกติกาขึ้นมาทำไงครับพรุ่งนี้เช้าเอาไงดีฮะเอาเป็นง่ายๆเบาๆเบาๆนะครับถ้าพรุ่งนี้ใครมาเกิน 8:30 นต้องมาขอโทษต่อที่ประชุมว่าขอโทษด้วยครับแล้วเหตุผลคืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีเหตุผลก็แล้วแต่ตื่นสายนะฮะก็ขอโทษคือยอมรับใช่ไหมฮะแล้วก็จบลองดูไหมฮะอันนี้สามารถไปใช้ที่ห้องเรียนได้นะครับไม่เลียวไม่จำเป็นเลยครับถ้าหากเราใช้วิธีการแบบนี้เทคนิคของการต้องไปตีไม่จำเป็นเลยการเคารพกติกานั้นหัวใจสำคัญคือต้องทำให้ผู้เรียนตระหนักให้ได้ว่าตัวเขานั้นได้มีการละเมิดกติกาอะไรบ้างโดยให้เขาเนี่ยมองมาถึงตัวของเขาเองให้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้เกิดการคิดขึ้นมาว่าการละเมิดกติกานั้นปัญหาคือตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนละเมิดกติกานะครับส่วนกิจกรรมที่สองคือการมาตกลงกันครับสังคมที่ผาสุกประโยชน์สุขร่วมกันกติกาก็จะมาจากการตกลงกันของพวกเรามีคำกล่าวนะครับที่เป็นประโยคอมตะของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์นะครับเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยท่านกล่าวไว้ว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็ย่อมเป็นไปเพื่อชนชั้นนั้นถ้าต้องการให้เกิดกฎหมายที่เป็นไปเพื่อประชาชนต้องให้ใครเป็นคนร่างกฎหมายครับต้องให้ประชาชนเป็นคนร่างเพราะนั้นกติกาที่จะใช้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชนก็ต้องมาจากประชาชนนะครับและตอนนี้เรามาถึงคุณสมบัติข้อต่อมานะครับคือเรื่องของการพึ่งตนเองคำถามก็คือว่าเมื่อท่านมีปัญหาที่ผ่านมานะครับท่านพึ่งตัวเองได้หรือไม่หรือท่านต้องพึ่งใครหรือพึ่งอะไรให้ท่านลองสำรวจตัวเองดูนะครับลองเขียนมาดูครับบนกระดาษแล้วมาแปะดูสิครับมีพึ่งตัวเองสิคนเอาพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองนี่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนะฮะพระเจ้านะครับพึ่งตนเองพึ่งตนเองไ

ึ่งตัวเองได้สวดมนต์แล้วปัญหาจะแก้ได้เอง หากไม่สบายใจจะพึ่งศาสนาท่านคิดว่ามีการพึ่งสิ่งอื่นนอกจากนี้อีกไหมมีไหมครับพึ่งผู้มีอำนาจมากกว่าใช่ไหมครับถ้าหากว่าต้องการสิ่งใดก็เช่นใบขับขี่ของท่านถูกยึดไปท่านพึ่งใครครับในการใบขับขี่ขึ้นมาพ่วงกับถามว่าสังคมไทยที่เรามองปัญหาไม่ออกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งตัวเองหรือไม่เราจะพบว่าปัญหาของเรานะครับคือเรามักจะต้องไปพึ่งผู้ซึ่งอยู่สูงกว่านะครับแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผู้อยู่สูงกว่าที่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อหวังว่าผู้มีอำนาจนะครับจะตอบแทนเรากลับมานะครับและนี่ไม่ใช่โครงสร้างของระบบอุปถัมภ์หรือถูกไหมครับเราบอกว่าประเทศไทยล้มเหลวกับระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบอุปถัมภ์นี่นะครับระบบอุปถัมภ์เพราะนั้นเราจะทำลายระบบอุปถัมภ์ได้เพื่อประชาธิปไตยของเรางอกงามก็ต้องพึ่งตนเองครับสังคมในระบอบประชาธิปไตยตั้งอยู่บนหลักการของความเสมอภาคถามว่าหลักของความเสมอภาคเนี่ยโครงสร้างของสังคมเป็นแนวนี้หรือเป็นแนวนี้ครับในกระทรวงของเรานะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับสูงสุดคือรัฐมนตรีนะครับศึกษาธิการรองลงมาใครฮะสพท.ใช่ไหมฮะปลัดกระทรวงก่อนอ่ะปลัดกระทรวงใครฮะสพท.เลขาสพท.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะฮะเลขาธิการผอ.เขตผอ.เขตการศึกษานะครับแล้วใครครับผอ.โรงเรียนแล้วใครครับครูแล้วใครครับสุดท้ายใครครับนักเรียนครับอยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนักเรียนอยู่ต่ำสุดยังมีพาโรงอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้พาโรงพาโรงนักเรียนไม่ทราบใครเหนือใครนะฮะพาโรงอาจจะประมาณเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสั่งปลัดปลัดสั่งเลขาธิการสพท.เลขาธิการสพท.ก็ไปสั่งผอ.เขตผอ.เขตก็ไปสั่งผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนก็มาสั่งพวกท่านต่อและพวกท่านก็ไปสั่งครูต่อคนอยู่สูงกว่ามีคืออะไรอำนาจถูกไหมครับอำนาจในการสั่งลงมาเป็นชั้นๆแล้วคนอยู่ต่ำกว่ามีอะไรครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคนที่อยู่สูงกว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยต้องเป็นแนวระนาบนะครับมาตั้งแต่27มิถุนายน2475เมื่ออำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายท่านนึกดูนะครับสูงสุดแต่เดิมเนี่ยคือใครครับพระมหากษัตริย์ท่านบอกอำนาจสูงสุดอันนี้ท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดนั่นแปลว่าสังคมก็เลยกลายเป็นแนวนอนถูกไหมครับแล้วจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันและเคารพซึ่งกันและกันและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันสังคมที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะพึ่งคนอยู่ต่ำกว่าจะพึ่งคนอยู่สูงกว่านะครับเพราะคนอยู่สูงกว่ามีอำนาจจะบันดาลให้ถูกไหมครับก็พึ่งสูงไปเรื่อยๆเหนือลำตีศึกษาก็มีนายกใช่ไหมฮะมีนายกถ้าหากว่าสังคมในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นแนวระนาบแบบนี้แปลว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยพาโรงกับผอ.โรงเรียนเดินเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งน้ำหนักของกากบาทที่กาลงไปมันก็เท่ากันใช่ไหมครับเพราะความจริงแล้วสังคมเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยมันต้องเป็นแนวนี้นะครับแต่เคารพ

การทำหน้าที่ของกันและกันนั่นแปลว่าอะไรครับนักเรียนกับครูก็เสมอกันนะครับในความเป็นพลเมืองของประเทศไทยเพียงแต่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของกิจกรรมตรงนี้คือเพื่อเห็นว่าถ้าจะเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับซึ่งการพึ่งตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการมองคนอื่นอย่างเสมอภาคกันกับเรานะครับในสังคมระบอบประชาธิปไตยผู้มีอำนาจเขาก็เป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกันกับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราจะสามารถทำให้เกิดสังคมที่พึ่งตัวเองขึ้นมาได้คือต้องหยุดพึ่งคนอื่นครับพึ่งตัวเองและเคารพซึ่งกันและกันปกติการเรียนในห้องเนี่ยอาจารย์จะเป็นประธานนักเรียนเป็นกรรมใช่ไหมเป็นกรรมอ่ะต้องเรียนรู้ทุกอย่างตามที่อาจารย์เขานั่นมาแล้วสูงสุดนะครับเจ้ากรรมนายเวรสูงสุดคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็สั่งสุดท้ายก็ทุกอย่างลงที่เด็กใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนเด็กให้เป็น subject ครับเป็นประธานเพราะการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลเมืองคนเปลี่ยนคือใครครับตัวเราเองก็แปลว่านักเรียนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมครับต้องให้เขาเปลี่ยนตัวเองก็แปลว่าเขาเป็นประธานครับถ้าเขาเป็นกรรมเนี่ยเราไปบีบคอเขาให้เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เลี้ยวไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนใหม่กระบวนการแบบนี้ไม่มีทางเกิดนะครับถ้าเกิดการเรียนการสอนเป็นแนวดิ่งต้องเปลี่ยนให้เป็นแนวระนาบระนาบแต่เคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้แปลว่านักเรียนต้องเคารพครูอย่างเดียวครูก็ต้องเคารพในความเป็นนักเรียนของเขาด้วยเคารพซึ่งกันและกันและต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ใช่ไหมครับนี่คือสังคมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักหลั

แบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเกิดจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N

ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

ค่ะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะ

คลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะ

ไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็บัตรข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตาม

ามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเอและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลด

0: รรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ดีนะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้น

นะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิวริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายนะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3' prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดร

จนบอร์ดนะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอร์ดนะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: เมื่อพบว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนในวิชาภาษาไทยคุณครูจิตรารัตนเสถียรจึงได้นำกิจกรรมบรรณารักษ์น้อยมาพัฒนาทักษะให้กับพวกเขาและตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถครั้งสำคัญนั่นคือการเป็นผู้นำเกมส่งเสริมการอ่าน
1: ในวันนี้นะครับพี่มีเกมมานำเสนอว่าชื่อเกมว่าเปิดไข
2: ่พจนานุกรมผู้เล่นต้องมีทั้งหมด5คนและอยู่ในระดับชั้นเดียวกันครับ
3: 2ผู้เล่นต้องหยิบไข่คนละ1ใบครับ
1: 3เมื่อเปิดไข่ออกมาแล้วน้องๆก็ต้องบอกเบอร์พี่นะครับแล้วพี่จะให้น้องหาในพจนานุกรมโดยมีเวลาจับให้1นาที
3: น้องๆหย
1: ิบไข่คนละ1ใบครับ
4: นักเรียนที่เป็นผู้นำเกมเขาเรียนรู้คำได้มากข้อดีก็คือเขาฝึกกระบวนการคิดรู้ความหมายของคำได้มากกว่าคนที่จะมาเล่นเกมนะคะฝึกในเรื่องการอ่านให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นอ่านหนังสือได้มากขึ้นรู้คำศัพท์แล้วก็รู้ความหมายของคำได้เพิ่มมากขึ้น

0: างปากกาวันที่สอง
1: อยู่กับผมไปแล้ว
0: ครับสาตรวจคดีน้องครับเมื่อกี้ใครชนะครับ
2: เอาตัวมือหน่อยครับ
3: และเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือที่หลากหลายจึงเป็นที่มาของเกมเซียมซีเสริมการอ่านโดยให้ผู้เล่นเสี่ยงเซียมซีแล้วไปอ่านหนังสือตามคำทำนายที่ปรากฏในใบเซียมซีซึ่งกลุ่มบรรณารักษ์น้อยก็ได้พิสูจน์ความสามารถของพวกเขามากขึ้น
4: การที่เราจะแต่งเซียมซีเนี่ยก็ต้องมองว่าเด็กคนไหนเขามีความสามารถตรงด้านไหนก็พอดีจะมีอยู่2คนก็คือคุณากรเนี่ยกับสุธีเขาก็แต่งเข้าท่าใช้ได้ก็มีผิดบ้างถูกบ้างสัมผัสไม่สัมผัสแต่ก็เป็นการดีเปิดโอกาสให้เขาตรงไหนที่ไม่ถูกเราก็ช่วยแก้ไข
5: เราเขียนไปก่อนนะลูกผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไข
4: ใบประถมสมจิตอธิษฐานมีสอฤาษีด้วย
5: ไหนอ่านให้ครูฟังซะลูกใบที่1
6: 21ท่านว่าดีมีความหวังอ่านเสียงดังหน้า14นักเรียนจ๋าอ่านถูกต้องทดสอบสมองรองปัญญาผลตามมาจะได้รับของราง
4: จากเกมเซียมซีเสริมการอ่านเนี่ยที่ให้คุณากรแต่งร่วมกับสุธีใบนี้เป็นใบที่เราจะต้องไปทำไมคะ
7: อ่าน
4: ไปอ่านให้น้องๆฟัง
8: ใบ14นี้ท่านอ่านหน้า3จงทำตามเถิดหนาคุณหนูขา
4: ก็ให้ก็ฝึกอ่านกับเราก่อนทุกคนให้ฝึกอ่านให้เป็นจังหวะให้ถูกต้องตามลักษณะของกรอนแบ่งวรรคให้ถูก
9: ใบที่18ควรจะอ่านหน้า19
4: ให้เขาอ่านซ้ำไปซ้ำมาอ่านให้คล่องเพราะน้องๆที่มาเสี่ยงเซมซีบางคนป.1เนี่ยป.2ป.3บางทีอ่านเซมซีไม่ค่อยออกหนูก็ต้องอ่านให้น้องๆฟังว่าเซมซีใบเนี้ยนะทายว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: เราจะให้นักเรียนเสี่ยงเซียมซีมา1เบอร์ครับเร็วๆฮะ

0: แต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้ให้น้องๆเลือกมา1 นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะได้เบอร์10เรารู้ว่าเราได้เบอร์10เราเดินมาเลยฮะดูที่นี่นี่ได้เบอร์10ไหนล่ะเลข10เจอแล้วเลข10เตรียมซีเสริมการอ่านใบที่10นะถ้าน้องๆรู้ว่าน้องๆได้เบอร์อะไรให้น้องๆมาตามโต๊ะนะครับเพื่อที่จะอ่านหนังสือและรับของรางวัลนะครับน้อง3เนาะ
1: สมมติว่าใบหนึ่งนี่เขียนไว้ว่าจงรีบอ่านหน้า4ตั้งใจอ่านเถอะนะอ่านฟังชัดเสียงดังเราก็จะมีรางวัลให้แล้วจะมีกรรมการคอยช่วยดูแล
2: พี่นกพูกขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัลส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้รางวัลก็ต้องพยายามใหม่นะคะ
3: แล้วก็ให้กำลังใจเสมอบอกว่าไม่มีอะไรที่จะยากลูกเราต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าตัวเราเองก็มีความสามารถเด็กมัธยมเรื่องความมั่นใจสำคัญมากค่ะ
4: ใบที่6นี้แจ้งแถลงสารโชคของท่านนั้นมีดีหนักหนาอ่านหน้า9หมายถึงให้น้องไปหาหนังสือที่น้องชอบที่สุดในตะกร้าที่พวกพี่ของนั่งอยู่และเปิดอ่านหน้า9หนูจ๋าอย่ารอช้าจนจบหน้าจะโชคดีมีรางวัล
1: ที่ผมได้นะครับผมเป็นจะเป็นคนยืนอ่านแต่ก่อนเราก็เคยอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกพอเรามาเล่นนี้เราก็ลองมาอ่านได้ประโยชน์ในวันหลังแล้วก็คิดเกมแบบนี้ขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆครับ
0: เราอยากจะให้พวกคุณช่วยเรื่องนิทานหน่อยครับว่าเราจะเอาไหนดี
5: เมื่อเกิดความมั่นใจสามารถแตกหน่อความคิดสร้างสรรค์บรรณรักษ์น้อยจึงนำเสนอการเล่านิทานเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
0: ครับทุกคนตกลงไหมครับ
6: ตกลง
0: โอเคตกลงแล้วเรื่องนี้นะครับ
3: คุณครูครับเล่านิทานก็ดีเหมือนกันนะครับคุณครูแล้วก็บอกก่อนจะออกไปเล่านะทดสอบก่อนก็ให้เขาลองเล่าให้คุณครูฟังก่อน
0: ณบึงกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมียักษ์2ตนอาศัยอยู่ใต้บึงนั้นบึงนี้เนี่ยเป็นบึงที่สวยงามมากๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นเลยเพราะว่าเด็กๆต่างก็กลัวยักษ์2ตนนั้นยักษ์2ตัวนั้นชื่อว่ายักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองคิดจะสร้างอะไรที่มันสนุกยักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองจึงพากันสร้างภูเขากลางบึงใหญ่แห่งนั้นเจ้ายักษ์เหลืองตะโกนถามเจ้ายักษ์ม่วงว่าโอ้ยเจ้ายักษ์ม่วงเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
7: ที่สุธีเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยครูก็ขอชมเชยว่าเล่าได้ดีมากนะถ้าจะให้ไปฝึกอีกนิดนึงเรื่องออกเสียงรอเรือนะครับก็จะดีมากมากกว่านี
8: ้หาทีมงานใหม่คนนึงก็ได้มาช่วยถือว่าถ้าคนเดียวอาจจะไม่ทันเวลาหยิบเปลี่ยนตัวลำฉางเนี่ยค่ะ
5: แล้วช่วงเวลาของการแสดงก็มาถึง
0: ณบึงใหญ่แห่งหนึ่งเป็นบึงที่สวยงามมากแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นในบึงนั้นเลยเพราะมียักษ์2ตนเฝ้าอยู่ยักษ์ตัวที่1ชื่อว่ายักษ์ม่วงต่อไปยักษ์ตัวที่2ฮะชื่อยักษ์เหลืองครับยักษ์เหลืองเนี่ยจะเป็นยักษ์ที่น่ารักครับเพราะยักษ์เหลืองเนี่ยเสียงก็จะแบบนี้เลย
9: เจ้ายักษ์ม่วงข้าชื่อยักษ์เหลือง
0: เสียงก็จะแบบนี้เลย
3: การที่เขาออกมาเล่านิทานเนี่ยแรกๆครูก็ไม่มั่นใจแต่พอเขาเล่านิทานไปแล้วครูรู้สึกปลื้มไม่คิดว่าเขาจะทำได้รู้สึกปลื้มใจมากพอเห็นเขาน้องๆที่มาฟังนิทานนะคะทุกคนสนุกหัวเราะเราก็พัฒนาการของเขาใช้ได้นะการเล่านิทานก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยหลายๆด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเลยก็คือด้านการอ่านเขาไปเลือกหนังสือมาปั๊บเขาก็ต้องอ่านเนื้อหาก่อนอ่านแล้วสรุปใจความของเรื่องได้เขาก็จะวิเคราะห์ได้ว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดให้คติสอนใจอย่างไรบ้างทักษะด้านที่สองก็คือด้านการพูดออกเสียงรอเรือพูดคำควบกล้ำให้ชัดเจนอะไรแล้ววิธีการพูดชักจูงใจให้คนจะมาสนใจจะพูดยังไงแล้วก็เทคนิคในการที่จะเป็นผู้ฟัง
0: ทำยังไงครับน้องๆว่าคิดว่ายักษ์2ตัวนี้เขาจะทำยังไงให้เด็กเข้ามาเล่นสร้างที่อยู่อาศัยหลายคนตอบสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยของยักษ์ใช่ไหมครับของยักษ์2ตนถูกต้องครับ
3: ฟังน้องๆโต้ตอบ

0: ขามีสมาธิด้วยในการฟังนะแล้วเขาก็มีวินัยในการทำงานตรงนี้ก็เป็นส่วนดีค่ะฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ
1: ก่อนที่ผมจะมาทำกิจกรรมเล่านิทานเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดนะครับก็คือรอเรือรอลิงเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องมันก็ฝึกในการสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยปกติเนี่ยผมอ่านหนังสือในแค่บรรทัดสองบรรทัดผมก็เหม่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
2: เมื่อกลับเข้าสู่ห้องเรียนทั้งคุณครูและลูกศิษย์ต่างก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
3: เอาละเดี๋ยวครูมีงานจะให้นักเรียนทำครูจะให้นักเรียนแต่งกลอน8
4: เอาครูให้โอกาสนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจเลยระดมสมองช่วยกันคิดนะคะโทษของสุรานะคะเป็นกลอน8
5: ไม่ติดท้ายแล้ว
6: ลูกติดยาไม่จนซื้อข้าวชักอับจน
3: อย่าโมเมาซ้ำไหมนี่ก็เมานี่ก็อะไรอีกครับ
0: เราค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือเพื่อนๆก็จะมายอมรับพวกนี้เข้ากลุ่มแล้วก็สนุกสนานเฮฮาไม่เครียดกระบวนการของการเป็นบรรณารักษ์น้อยนะคะก็ช่วยพัฒนาการเด็กกลุ่มนี้ในหลายๆด้านด้วยกันด้านแรกเลยก็คือช่วยเขามีระเบียบวินัยนะมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาอดทนช่วยเหลือส่วนรวมตรงนี้ก็เขาเป็นเด็กดีพัฒนาอีกด้านนึงก็คือด้านในเขาด้านการเรียนนะคะการอ่านการเขียนแล้วก็ทักษะด้านการพูดการแสดงออกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก
6: สุราดีดียาเมื่อสิ้นคิดสารเสพติดเป็นพิษสำลิดผลดื่มเข้าไปแอลกอฮอล์สารประปนเกิดเป็นคนอย่าลิลองของมึนเมา
7: เราได้ข้อมูลจากเน็ตมาเพียบเลยนี่ไง
8: ได้โหลดมาเหรอ
7: เปล่าเราไม่ได้โหลดมาหรอกที่เราบอกว่าเราไม่ควรลอกข้อความจากเน็ตเราควรอ่านแล้วสรุปมาแต่ความที่น่าสนใจนะ
0: ธนวัฒน์ก็อ่านเก่งขึ้นอ่านจับใจความได้เก่งเขียนเรียงความได้ดีขึ้นเพราะเขาได้อาหารสมองจากห้องสมุดสุธีก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนก็คือการพูดของเขาแล้วก็การอ่านเขาอ่านบทกลอนแล้วก็ร้องเพลงนำตัดร้องโชว์แล้วก็ไปแข่งขันเล่านิทานซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมาอย่างคุณากรอย่างนี้ก็พัฒนาเรื่องการแต่งกลอนแต่งกลอนได้ไวแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นจนเพื่อนๆเนี่ยขอให้เขาแต่งให้
9: คุณครูจิตรานั้นพร่ำสอนสั่งพวกเราตั้งใจฟังคำท่านนี้ท่านนั้นอยากให้พวกเรานั้นได้ดีให้พวกเรามีความรู้อยู่คู่กายท่านช่วยเตือนช่วยสอนช่วยบอกกล่าวทุกเรื่องราวท่านสอนอย่างหลากหลายเราเป็นศิษย์เรียนรู้อย่างง่ายดายรู้มากมายรู้ทุกสิ่งก็เพราะครู
1: รู้สึกรักมากครับรักคุณครูคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นครูที่ให้โอกาสครับ
10: คุณครูจิตตาเป็นแม่คนที่สองนะครับรักเหมือนแม่แล้วครับ
11: เริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรผมเริ่มอยากจะเป็นนักโบราณคดีเป็นเหมือนแบบพวกนักวิทยาศาสตร์เหมือนดึงผมให้ขึ้นมาเป็นคนผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าแบบครูเขาแบบให้โอกาสผมแล้วก็ต้องตอบแทนเขาด้วยวิธีแบบขยันเรียนกลับบ้าง
12: จากเมื่อก่อนเรียนไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องเปลี่ยนใหม่หมดก็เขียนถูกอ่านออก
0: บางครั้งถ้าเราคิดว่าเราจะทิ้งเด็กกลุ่มนี้ไปแล้วเราก็ไปสนใจเฉพาะเด็กกลุ่มที่เรียนดีอย่างเดียวมันก็เท่ากับเราทำร้ายเด็กก็คือต้องมองหาว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนอกจากเขามีปมด้อยมีจุดด้อยตรงนี้แล้วเขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ปัญหาเขาโดยวิธีไหนแล้วการแก้ปัญหาโดยการลงโทษเนี่ยบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จเราควรจะหากิจกรรมอะไรที่จะมาช่วยเสริมเขาดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเตรียมการสอนมาบางครั้งมันไม่ทันเวลาเพราะว่าเขาช้าแต่เดี๋ยวนี้ค่ะการจัดการเรียนการสอนก็ทันตามกำหนดดีขึ้นครูก็มีความสุขในการสอนนักเรียนก็มีความสุขในการเรียนก็ทำให้การเรียนการสอนนี่ประสบความสำเร็จ

0: เมื่อวันเปิดเทอมวันแรกเริ่มขึ้นแน่นอนว่านักเรียนจะยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ๆห้องเรียนใหม่ๆส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนช่วงสัปดาห์แรกค่อนข้างเงียบอึมครึมรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณพฤหัสพหลกุลบุตรประธานมูลนิธิสื่อชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดค่ายอบรมละลายพฤติกรรมเด็กมาถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยให้คุณครูสามารถสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนด้วยกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะถามคำถามแลกเปลี่ยนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ได้อย่างราบรื่นต่อไป
1: ก็ตอนนี้ก็ดูแลงานฝ่ายละครการศึกษานะครับก็ดูแลงานการศึกษาของมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ากลุ่มละครมังคับป้อมโดยปกติเวลาที่ทำค่ายเนี่ยเด็กก็จะมาจากหลากหลายที่เนาะเขาก็อาจจะยังไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะเวลาทำกิจกรรมด้วยกันเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขินกันบ้างก็เลยต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศพวกนี้สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้นะเพราะว่ามันจะทำใหเขารู้สึกกล้าที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเขามีกับเพื่อนๆมนุษย์เราถ้ารู้สึกว่ากลัวหรือว่าร้อนอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็นปกติก็จะแบบเรียนรู้ยากอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้กิจกรรมพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกล้าที่จะสัมผัสกับเพื่อนหรือว่าพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
2: นักเรียนระดับชั้นม.1 เนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามาจากหลากหลายโรงเรียนหลายๆคนมาเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเลยก็มีแต่เป็นส่วนน้อยโดยมากมักจะเงียบๆเขินๆเคอะๆเขินๆก็อยากจะได้เทคนิคที่ทำให้นักเรียนเนี่ยทลายกำแพงตรงนี
3: ้เปิดเทอมใหม่ๆเด็กเขายังไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะก็ครูก็อยากที่จะได้เทคนิคใหม่ๆที่จะใช้สำหรับให้เด็กเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะคุ้นเคยกับเพื่อนๆแล้วก็คุ้นเคยกับครู
4: วิธีการที่จะทำให้เด็กได้มีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นเพราะว่าในคาบแรกของเด็กเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่รู้จักกันเด็กเพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่รู้จักใครก็อยากจะให้เขาได้สนิทกับเพื่อนได้เร็วมากขึ้นครับ
5: อยากจะได้เทคนิคในการที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเขาได้สนิทกันเร็วขึ้นหรือว่าเขาได้เรียนรู้กันอย่างไม่ใช่แค่ผิวเผินนะคะ
6: นะครับเดี๋ยวคราวนี้อยากให้คุณครูเดี๋ยวท่านลองเล่าว่าบรรยากาศของการสอนวันแรกของการเปิดเทอมนี้นะเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่แต่ละคนเจอครับ
7: เปิดเทอมวันแรกนะครับโดยเฉพาะนักเรียนม.1 เนี่ยก็คือรู้กันเป็นน้องใหม
6: ่
7: เพิ่งมาโรงเรียนเป็นวันแรกเลยเป็นรุ่นน้องส่วนใหญ่เนี่ยบรรยากาศในห้องจะค่อนข้างอึมครึมนะคร
6: ับแสดงว่าบรรยากาศในแรกนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวาย
8: ยัง
5: ใช่ค่ะยังไม่รู้จัก
7: ยังไม่กล้าแสดงออกเท
3: ่
7: าไหร่
3: ก็คล้ายๆกันนะคะเด็กเขาจะตื่นเต้นแต่ว่าที่ใช้วิธีคือเขาเหมือนจะยังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนใหม่มากนะก็จะใช้วิธีว่าให้แนะนำตัวแต่ว่าจะใช้วิธีการจับกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะจับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมอะไรในห้องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาเหมือนรู้จักเพื่อนเป็นกลุ่มๆไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
9: ส่วนตัวเคยให้เด็กออกมาแนะนำว่าเอ้ยเราชอบดาราคนไหนหรือชอบนักร้องคนไหนเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะจับกลุ่มความตามความชอบของเขาได้ถูก
6: ผมคิดว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่มุมมองแต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเราก้าวข้ามไอ้ความยุ่งยากไปได้ในระยะแรกๆแล้วเราสามารถจัดการระบบที่ให้เด็กดูแลกันเองได้ไม่รู้ว่าอาจจะช่วยคุณครูได้ระดับหนึ่งหรือเปล่านะครับในระยะยาวต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงบรรยากาศของห้องเรียนในวันแรกนะฮะเด็กที่เข้ามาอาจจะยังเขินอายอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้จักกันการที่ให้เด็กได้คุ้นเคยกับสถานที่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับก่อนที่จะได้รู้จักหน้าค่าตาเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจกรรมชื่อว่าสำรวจห้องนะครับลองให้สมมติให้คุณครูทุกคนเป็นเด็กสักม.1 นะครับที่เพิ่งมาเจอกับห้องเนี้ยเป็นครั้งแรกนะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวง่ายๆครับมันจะเริ่มจากว่าให้เราลองเดินสำรวจห้องนี้นะครับในสายตาใหม่ในสายตาที่อาจจะไม่เห็นเป็นแค่นี้ ลองนึกถึงว่าถ้าเรามีตาพิเศษที่สามารถสแกนรายละเอียดของห้องไปได้มากกว่าบางแผนที่เราอาจจะแบบคิดว่ามันไม่น่าสนใจแต่เราลองไปมองใกล้ๆมองอย่างเช่นโต๊ะเราอาจจะเคยเห็นมุมนี้มาก่อนแต่ว่าลองมองมุมอื่นใต้โต๊ะหรือว่ายืนบนเก้าอี้มองมันอาจจะเปลี่ยนการรับรู้หรือว่าการมุมมอง

0: ะครับบางคนอาจจะเห็นภาพใหญ่ๆหรือว่าระยะที่เราเคยมองแบบนึงแต่พอมันมองใกล้ๆความรู้สึกเราอาจจะเปลี่ยนไปได้แล้วแต่อันนี้ขอให้เขียนลำดับออกมาไม่ต้องกังวลว่าต้องได้มากอะไรนะครับเราตามความจริงที่เราเจอเจอครับลองอ่านดูนะครับถ้าลองสังเกตจะเห็นว่ามีการให้รายละเอียดนอกเหนือจากแค่คำกว้างกระจกก็กระจกนี่กระจกแตกอะไรแค่นะครับภาพบนบอร์ดมีการระบุชัดเจนขึ้นลายมือเด็กบนกำแพงอะไรเงี้ยตัวอย่างที่ใต้โต๊ะเรียนอะไรเงี้ยก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวอยากจะฟังความเห็นของกลุ่มบ้างนะหลังจากที่ได้ลองทำกิจกรรมนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างครับทั้งที่เป็นห้องเรียนเดียวกันแต่ละคนก็เก็บรายละเอียดมาแตกต่างกันแล้วก็ชอบในส่วนที่คุณตุ๋ยพูดในเชิงว่าให้มองภาพนั้นแล้วลองคิดถึงความรู้สึกนะครับยกตัวอย่างผมเห็นภาพคิตตี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินภาพมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์เดินนักมองผิวเผินก็จะดูเหมือนภาพการ์ตูนแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ในห้องเรียนสามารถติดภาพการ์ตูนได้นะครับถ้าเป็นนักเรียนติดเองก็ไม่มีคำถามถ้าเป็นคุณครูติดให้ก็จะคิดได้ว่าเหมือนเป็นการที่คุณครูปรับข้อหาเรียนได้ส่วนหนึ่งนะครับ
0: จริงๆแล้วกิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับกิจกรรมง่ายๆเป็นกิจกรรมเปิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าทำให้เขามีความรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ปลอดภัยในการเรียนนะครับซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเนี่ยมีความสำคัญมากกับผู้เรียนเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เราไปในที่อื่นๆเราแปลกที่หรือว่าแปลกหน้าผู้คนด้วยมันก็จะทำให้มันไม่เกิดความสงบในจิตใจเพราะว่ามันกังวลมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได
2: ้ผ่านมาแล้วนะคะจากการเปิดเทอมมาทั้งหมด5วันแล้วนะวันนี้วันที่5อ้าวใครเคยสำรวจห้องนี้บ้างเคยเดินรอบๆห้องแล้วมีไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมสำรวจห้องกันนะโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้สำรวจรอบๆห้องของเรานะคะว่าห้องเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงมีอะไรอยู่บ้างมุมไหนที่เราไม่เคยเดินไปเลยนะมีใครอยู่หน้าห้องแล้วเคยเดินไปมุมข้างหลังมีไหมเดินไปไหมก็จะไม่ค่อยได้เดินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจให้รอบๆห้องของเรานะคะว่ารอบๆแล้วห้องเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง
3: คุณครูสุชิราให้นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนในห้องเรียนนี้มาได้เพียง5วันเดินสำรวจทำความคุ้นเคยกับห้องเรียนใหม่ของตนตามเทคนิคของกูรูจากนั้นจึงให้นักเรียนเขียนสิ่งที่พบลงในกระดาษแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
4: เจอกระจกที่แตกอยู่ข้างหลังอะค
2: ่
4: ะ
2: ไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูสิทายซิว่ากระจกพานี้คือกระจกบานไหน
5: เตรียมสตางค์1บาทที่มีคลิปอุ่นเกาะอยู
6: ่เจอลำโพงแตกครับแล้วก็เจอรอยเท้าที่ฝาผนังแล้วก็เจอรูที่พื้น
2: นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมการสำรวจห้องเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมากขึ้นถูกไหมคะมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปลอดภัยใช่ไหมคะนี่เป็นความรู้สึกว่าเวลาที่เรา

0: ได้สำรวจสิ่งรอบๆตัวเราได้มีความคุ้นเคยใช่ไหมเราก็จะเกิดความปลอดภัยถูกไหมคะในการดำเนินชีวิตหรือว่าในเวลาที่เราเรียนนะเราก็จะรู้สึกปลอดภัยนั่นเองเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับห้องเขารู้จักห้องมากขึ้นนะคะรู้จักว่าห้องเนี่ยมีอะไรตรงไหนยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนมีรูมีช่องอะไรตรงไหนเป็นรอยแตกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มรู้จักห้องมากขึ้นให้เขาเริ่มสำรวจในช่วงต้นการศึกษาแบบนี้ต้นปีการศึกษาเหมือนเขาจะได้เริ่มรู้สึกว่าเขารู้จักสถานที่มากขึ้นรู้จักห้องมาเรียนมากขึ้นแล้วก็อันนี้มันสามารถไปประยุกต์ใช้กับอะไรหลายๆอย่างได้ทำให้เขาแบบสังเกตเพื่อนสังเกตคนรอบข้างอะไรแบบนี้ค่ะได้มากขึ้น
1: ตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ไม่เคยเดินสำรวจห้องนี้เลยแล้ววันนี้พี่ๆได้ให้พวกหนูได้เดินสำรวจห้องนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเพราะเวลาเรานั่งข้างหน้าเรามองเห็นแต่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินไปดูข้างหลังเราก็จะเห็นแบบภาพข้างหลังว่ารอบๆห้องของเราก็มีของมากกว่า
2: ได้ประโยชน์ก็คือสามารถรู้ถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของห้องเรียนค่ะถ้าใช้กับตัวเองก็เพิ่มความสังเกตแก่ตัวค่ะจากที่เราไม่รู้ก็เป็นรู้ค่ะ
3: ก็ผมก็ได้รู้ว่าการนับสายไฟเนี้ยก็ช่วยผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตได้เหมือนกันครับแล้วก็สามารถทำให้ผมเนี่ยสนุกไปกับมันได้ด้วยครับ
4: กิจกรรมที่2เดี๋ยวเราจะลองมาทำเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับชื่อกิจกรรมว่าวาดหน้านะครับอันนี้ก็จะทำให้เขยิบความคุ้นเคยสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็ได้รู้จักครั้งแรกอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาลองพูดคุยกันนะครับกล้าที่จะมีไอคอนแทคหรือว่าเปิดตัวเองก็เพื่อนมากขึ้นนะครับ
5: ทีนี้ขั้นแรกนะครับผมก็จะมีกระดาษสีดำนะครับแผ่นสักประมาณเท่ากับกระดาษ A4 อย่างเงี้ยนะครับ
4: คนละอันนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้หันหน้าก็หันกันไปคู่กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมวาดหน้าโดยมีกติกาเล็กน้อยว่าต้องขอให้วาดเป็น เส้นเดียวไม่ยกมือห้ามมองกระดาษโดยที่เวลาที่เราไม่มองเนี่ยเรามองขอให้เราเนี่ยมองไปที่หน้าเพื่อนว่ามองไปที่ตาเพื่อนนะครับยากกว่านั้นอีกว่าในเวลาที่เราวาดไปด้วยก็ขอให้คุยเพื่อคล้ายๆสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนชอบทานอะไรมาจากโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้คนที่เป็นคนถามเนี่ยเป็นคนวาดไปด้วยนี้คนตอบก็สบายนิดหนึ่งนั่งตอบเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวให้สลับนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยคนถามจะต้องถามด้วยวาดด้วยจำด้วยเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับ
6: พี่ตูนเป็นคนจังหวัดไหนคะ
7: เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
6: เราก็เรียนจบที่ปราจีนบุรีป่ะคะ
7: จบป .6 ที่ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็มาต่อม .1 ที่กรุงเทพค่ะที่ราชบุรีมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
6: มีโอ่งมั้งคะน่าสนใจ
8: ชิลงานอดิเรกนี่ทำอะไรครับ
9: อ๋อไม่มีครับก็ปกติเล่นครับเย็นๆเล่นร้านกับนักเรียนเป็นบางวันนะครับพื้นที่โรงเรียนที่กว้างมีผลทำให้แบบเด็กหนีไปแอบไปหลบทำอะไร
8: ก็ก็มีครับเด็กก็จะไปลงไปแบบเตะฟุตบอลไปแอบเตะฟุตบอลเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ยอมขึ้นเรียน
4: คือว่าวันนั้นเตรียมกันก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ยกหรือว่าไม่ให้ยกมือแล้วก็วาดเส้นเดียวไม่ให้จบได้ยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้เป็นกติกาสำคัญเป็นเพียงแค่ว่าทำให้มีกิจกรรมที่ทำให้เราพูดคุยกันได้น่าสนใจขึ้น

0: ันนี้เดี๋ยวลองมาคุยกันนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อย่างน้อยมันก็ดีกว่าแบบครูบอกอ่ะคุยกันแล้วจะคุยอะไรอะไรนี้มันจะแบบก็อย่างน้อยก็มีกิจกรรมแบบแก้เขินกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าถ้าเป็นการแก้เขินไปก็เรื่องคุยไป
0: ส่วนนึงเนี่ยมันช่วยทำให้แสดงคือไม่ใช่เรื่องของความงดงามของภาพนะแต่ว่าภาพที่ออกมาสำหรับผมคิดว่ามันน่าสนใจอยู่ภาพนึงเพราะว่ามันเป็นการมุมมองผ่านมือผ่านการทำงานของมือจากตัวเราเองของเพื่อนมันเป็นการ projection สิ่งที่เราเห็นนี้ออกมาเป็นภาพได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพสวยงามนะเป็นภาพเชิง abstract เป็นนามธรรมก็ได
2: ้ตรงนี้นะครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเรานะครับฉะนั้นมีใครที่เริ่มรู้จักเพื่อนกันได้บ้างเล็กน้อยแล้วครับใครที่ยังไม่รู้จักเพื่อนครบทุกคนยกมือแน่นอนนะครับเพราะเพิ่งจะเปิดเทอมวันแรกส่วนไหนก็ยังไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนกันทุกคนนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราร่วมทำกันนะครับชื่อกิจกรรมวาดหน้ากติกาก็คือให้จับคู่กันให้จับคู่กัน2คนนะครับกับเพื่อนที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนคนหนึ่งจะเป็นผู้วาดหน้าเพื่อนโดยที่เพื่อนที่เป็นแบบจะคอยถามคอยสัมภาษณ์เรา
3: ชื่ออะไรชื่อฝ้าย
4: มาจากโรงเรียนอะไร
3: จากมิสตะกะวัน
5: ชอบวาดรูปไหม
6: วาดอยู่
7: งานอดิเรก
8: งานอดิเรกเราจะเล่นของ
2: ปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้เพื่อนดูทีนี้สลับกัน

0: นักเรียนหมดเวลาครับนักเรียนวางเครื่องเขียนไว้วางเครื่องเขียนไว้นะครับนักเรียนแลกรูปกับเพื่อนครับแลกรูปกับเพื่อนเลยดูสิรูปที่เพื่อนวาดหน้าเราเป็นยังไงมันใช่หน้าคนไหมดูเหมือนหน้าเราไหมนักเรียนครับกิจกรรมวาดหน้านักเรียนสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: นักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากความสนุก
2: ได้รู้จักเพื่อนใหม่
0: ได้เพื่อนใหม่
3: ร
0: ู้
3: จักเพื่อนมากขึ้นครับ
0: มีอย่างอื่นไหม
4: รู้ว่าเพื่อนชอบอะไร
0: รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรรู้ว่าเพื่อนอุปนิสัยอย่างไรนะครับตรงนี้นักเรียนเนี่ยเหมือนจะไม่เกรงแล้วจะเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นเริ่มพูดคุยกันได้สะดวกใจขึ้นนะคือกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าทำให้เหมือนเป็นสื่อกลางให้นักเรียนเนี่ยได้ทำความรู้จักกันรวดเร็วขึ้น
5: ได้รู้จักเพื่อนและได้เพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนทำอะไรมั่ง
6: ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นเดิม
7: ตลกเลยมันไม่เหมือนเราเลยมันไม่ตรงเดียวตรงฟัน
8: ทางด้านครูตุลยาก็ได้นำกิจกรรมการวาดภาพเหมือนนี้มาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนเช่นเดียวกัน
9: 1 2 3เริ่มค่ะ
10: ชอบวิชาอะไรมากที่สุด
11: ชอบวิชาวิทยาศาสตร
12: ์พอใช้รถเลย
13: ใช่ไหมใช้รถไฟฟ้าม
14: ีแฟนยัง
15: ยัง
9: เด็กๆหมดเวลานะคะเปลี่ยนกันวาดค่ะ
16: แล้วชอบสีอะไรอ่ะ
17: ชอบสีชมพูชมพูกับสีน้ำเงิน
16: แล้วทำไมเอาสีเขียววาดรูปอ่ะ
18: ก็ชอบสีเขียวเข้ามาอีก
19: ค่ะใส่แว่นมากี่ปีแล้ว
10: สามปี
0: มีแฟนยัง
14: ยัง
9: เด็กๆทุกคนหมดเวลาแล้วค่ะวางมือเลยค่ะส่งให้เพื่อนเลยลูกส่งให้เพื่อนเพื่อนจะได้ไปดูนะเป็นไงบ้างลูกรู้สึกเป็นยังไงบ้างดูหน้าของตัวเองแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะลูกประทับใจใครอีกคะยกมือหน่อยค่ะใครจะตอบครูค่ะรู้สึกยังไงคะ
16: ตื่นตลกครับ
9: ขอดูภาพหน่อยสิคะว่าภาพของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอเคเลยนะคะที่เราให้วาดรูปและสัมภาษณ์เพื่อนจุดประสงค์ของครูก็คือการที่อยากจะให้หนูเนี่ยเรียนรู้จากเพื่อนมีฝึกสมาธิใช่แล้วค่ะลูกแต่ว่าต้องการให้หนูเนี่ยเรียนรู้นะคะ

0: รู้จักเพื่อนพื้นฐานของเพื่อนนิดนึงหรือว่าเรานั่งคู่กับเขาเนี่ยตั้งแต่เรียนพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องนั่งคู่กับเขาอยู่กันนานใช่ไหมคะก็อยากจะให้รู้จักการทำความคุ้นเคยกันนะคะพอยต์ของมันก็คงจะไม่ใช่รูปหรอกค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลของเพื่อนที่เขานั่งด้วยนะคะเรียนรู้กับเพื่อนของเราว่าเขามาจากไหนเป็นอะไรคือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะต้องรู้จักเขาหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาต่อไปอะค่ะ
1: รู้สึกดีใจครับได้มารู้เพื่อนตลกดี
2: ได้รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรอยู่ที่ไหนเวลาว่างชอบกินชอบทำอะไร
3: สนุกครับ
4: ได้รู้จักกันมากกว่าเดิม
5: ตอนนี้ก็มาถึงกิจกรรมที่3นะครับก็เป็นกิจกรรมช็อปอันสุดท้ายนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมหาสมหวังนะครับซึ่งก็อาจจะเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันสร้างเรื่องความสุขมากขึ้นนะครับก็เริ่มต้นจากผมมีกระดาษให้นะครับเหมือนเดิมก็กระดาษ1แผ่นนะครับถ้าพูดถึงคำว่าวัยรุ่นเราจะนึกถึงอะไรเสร็จแล้วคราวนี้ครับขั้นตอนถัดไปจะขอให้เราสมมุติว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเป็นสมบัติล้ำค่าของเรานะครับขอให้พับให้เล็กที่สุดจะแบบไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดรูปแบบขอให้เป็นชิ้นเล็กเท่าที่เราจะทำงานขั้นตอนถัดไปครับค่อนข้างสำคัญนะฮะอยากให้คุณครูแต่ละท่านช่วยเอาสมบัติของเราครับไปซ่อนนะไปซ่อนที่ไหนก็ได้แต่ขออย่างหนึ่งว่าขอข้อแม้ว่าไม่อยากให้เป็นห้องนี้นะครับขอให้ออกนอกห้องพร้อมแล้วเชิญครับ

อันนี้ก็ไปซ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันต่อถัดไปก็จะยากขึ้นเล็กน้อยนะครับท้าทายคุณครูมากขึ้นก็คือว่าเราจะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับโดยที่เราจะไปค้นเอาสมบัติที่เราไปซ่อนไว้ของเราเองเนี่ยกลับคืนมานะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะไปหยิบมาเลยเนี่ยก็ดูจะง่ายไปก็จะให้จับมือกันนะครับเป็นวงกลมทั้ง4คนโดยที่มือทั้งสองข้างเนี่ยห้ามหลุดนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราค่อยๆไปโดยที่นอกจากมือห้ามหลุดแล้วปากนี่ก็ห้ามพูดเลยนะครับห้ามเปียกต้องบุกสนิทนะครับอันนี้เราจะสื่อสารกันยังไงนะก็ขอให้ทำยังไงก็ได้ครับที่จะรู้เรื่องนะครับด้วยวิธีอื่นจะมองตาจะใช้ร่างกายจะทำยังไงก็ได้พอถึงจุดที่เราจะเอาสมบัติมาก็สามารถปล่อยมือได้แล้วก็หยิบมือจับมือครับค่อยๆชินต่อไปจนครบ4คนครบ4คนเมื่อไหร่กลับมาที่ห้องเดิม

0: ทีนี้ก็เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนี่ลองคลี่กระดาษนะอยากจะลองให้แชร์ให้เพื่อนฟังนิดนึงครับว่าความหมายของคำว่าวัยรุ่นในมุมมองของเราเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อน
1: ๆก็เป็นวัยที่มีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองไปซะทุกอย่างนะคะต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง
2: เป็นครึ่งทางระหว่างคำว่าเด็กกับคำว่าผู้ใหญ
3: ่ว่าอยากรู้อยากลองอยากทำคิดต่างท้าทายอิสระ
4: ของตุลก็จะเป็นรูปภาพค่ะเหมือนกับว่าเขาเปิดออกมาเพื่อที่จะไปเผชิญโลกภายนอก
0: อยากจะคล้ายๆกับชวนกันคุยว่าถ้าเราทำงานกับวัยรุ่นครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาเราก็ต้องมีลักษณะบางอย่างแบบเดียวกันนะบางทีเราเลยมาเราก็อาจจะลืมนะครับในความเป็นผู้ใหญ่จะมีกฎเกณฑ์มีความซับซ้อนมากกว่าถ้าเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้ได้มีโอกาสในการค่อยๆเติบโตแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะค่อยๆสอนเขาไปในทางที่ถูกต้องนี่ก็ต้องคิดว่าฝากไว้แต่ว่าจริงๆแล้วที่ให้สะท้อนคำว่าวัยรุ่นเนี่ยในการในความจริงเวลาที่คุณครูไปทำจะเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นๆก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5: คุณครูก่อกิจให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงข้อดีและข้อเสียสิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำกับตัวเราสิ่งที่ชอบและเกลียดลงบนกระดาษจากนั้นก็ให้พับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้นักเรียนนำไปซ่อนบริเวณนอกห้องเรียน
6: ตัวแทนแต่ละคนคนที่หนึ่งอ่านลูกไปก่อนไปซ่อนก่อนเลยจ้ะอ่านทีละคนทีละคนตกลงกันเองภายในกลุ่ม

ทุกคนก็ออกกันไปซ่อนของของตัวเองเรียบร้อยแล้วและคราวนี้เราจะไปร่วมกันหาสมบัติยังไงยังไงก็แต่ละคนจะรู้ใช่ไหมครับว่าที่ซ่อนสมบัติของแต่ละคนอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะให้แต่ละคนนำเป็นคนนำพาเพื่อนๆในกลุ่มไปหาสมบัติชิ้นนั้นกันโดยกติกาหลักที่สำคัญเลยนะครับห้ามพูดทุกคนลุกจัมเมอร์จัมเมอร์

0: จากนั้นครูก่อกิจก็ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอสิ่งที่เขียนลงกระดาษให้เพื่อนๆฟัง
1: ข้อดีของเราเป็นคนร่าเริงแจ่มใส
2: นิสัยที่ไม่ดีคือ1พูดมากครับ2ไม่ชอบอ่านหนังสือครับ
3: สิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำคือแกล้งครับ
4: สิ่งที่ฉันชอบก็คืออ่านการ์ตูน
5: สิ่งที่ไม่ชอบคืองูหรือสัตว์ที่มีพิษต่าง
6: เราได้อะไรกันมามั่งไหนลองบอกหน่อยสิรู้จักเพื่อนได้แล้วนิสัยเพื่อนดีมากครับแล้วอะไรอีกสิ่งที่เพื่อนชอบหรือไม่ชอบมีอีกไหม
7: สิ่งที่เพื่อนกลัว
6: สิ่งที่เพื่อนกลัวมีความรู้จักกับเพื่อนมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นสมบัติมันเป็นสิ่งของมีค่าถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกับใครถ้าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนเป็นมันก็จะทำให้เราสนิทกับเพื่อนได้มากยิ่งขึ้นและสนิทกับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้น
8: แต่ผมก็เอามาประยุกต์ใช้ใหม่คือแทนที่ตอนนั้นจะเขียนถึงลักษณะของวัยรุ่นก็เปลี่ยนมาถึงอธิบายลักษณะของตัวเองเพราะว่ามองเห็นว่าไอ้กิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของคาบแรกเป็นการพบปะกันของเพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าก็น่าเราน่าจะให้เด็กได้แสดงออกถึงลักษณะของส่วนตัวลักษณะนิสัยส่วนตัวพฤติกรรมบางอย่างส่วนตัวทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอยากจะให้เพื่อนปฏิบัติตัวกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะแบบทำให้เด็กได้คุ้นเคยและคุ้นชินกับเพื่อนได้เร็วขึ้น
9: ก็ได้รู้ว่าเพื่อนของเราเขาชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างค่ะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับเพื่อนค่ะ
10: เราได้รู้จักลักษณะนิสัยของเพื่อนแต่ละคนมากขึ้นนะคะ
11: ได้จับมือพาไปเดินอะไรแล้วก็ได้พูดได้อะไร
12: มันทำให้เรายังไง
11: มีความสนิทมากขึ้น
13: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้ดึงศักยภาพหรือว่าประสบการณ์มุมมองที่เขามีเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็เกิดเป็นการเพิ่มพลังในการเรียนรู้มากขึ้นก็เลยคิดว่ากิจกรรมการละลายพฤติกรรมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะพาไปสู่การเรียนรู้ในเชิงลึกสำหรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับเพื่อนๆเขาได้มากขึ้นต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการ

0: เคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักลาแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง แต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เจ๊สายหยุด

0: บ้านหลังนี้ครับเจ
1: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืน

0: ของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
0: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
3: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
4: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
4: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็ก

0: ถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้น

0: ได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
1: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
0: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
6: ประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำ

0: คนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
0: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
0: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
3: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1.

0: ะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
1: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย
4: ้หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
5: ใช้ในการแต่งกลอน
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเซี่ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
5: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
5: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
5: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่
1: เอาละเราจะเริ่มที่

0: ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
1: สนใจ
2: ใฝ่รู
1: ้ดูแล
2: แม่ยาย
0: ลายมือ
1: ถือปืน
2: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
1: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
2: พ่อแม่ผม
1: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์ละเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
1: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
1: ่ปูเสื่อกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะ

ามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ทุงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบ
ทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่า

0: มุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์ซีต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
2: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
1: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
2: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
3: ช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
2: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
3: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้า าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
1: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
2: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
1: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
2: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
4: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
1: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
2: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
1: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
2: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
2: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
2: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2 อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจร

ก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเก

ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิดสโตนบิดไปเลยให้วิดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสัก2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะสองสมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้าสองค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วนสองสมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวิดสโตนบิดซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี่ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับ
ถ้าเราปรับมาถึงค่า1มันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลย

เงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะ

ก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถ

ใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาด

0: ือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้พุ่งน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะ ใช่ไหมพิมพ์
5: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น

0: ันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
3: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
3: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
3: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น

0: ือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: The teacher presented the present perfect tense. It's a school's responsibility to rebel against authority. If you don't conduct yourself appropriately, I'll give you a failing grade for conduct. So these are just examples of noun, verb, adjective pairings and the difference in stress.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นประโยคนะคะใช้คำพวกนี้อยู่ด้วยกันในประโยคนะคะซึ่งจะออกเสียงต่างกันเมื่อเป็น verb หรือเป็น noun หรือเป็น adjective นะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรกนะคะ The teacher presented the present perfect tense presented นะคะตรงนี้เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ present perfect tense ตรงนั้นเป็น adjective นะคะค่ะประโยคที่สองนะคะ It's a rebel's responsibility to rebel against authority คำแรกนะคะ rebel อันนั้นเป็น noun นะคะแล้วก็ to rebel อันนั้นเป็น verb ประโยคที่สาม If you don't conduct yourself appropriately I'll give you a failing grade for conduct conduct คำแรกเป็น verb นะคะแล้วก็ a failing grade for conduct อันนั้นเป็น noun ค่ะเน้นพยางค์ต่างกันนะคะ
0: Next category we're going to talk about is phrasal verbs. Sometimes these are also called two-word verbs, but we also have three-word verbs, so a better terminology is phrasal verb. Phrasal verbs function very much like compounds. They're a type of idiom and have a meaning of their own. So when we put two words together, a verb plus a preposition,and form a phrasal verb, it has its own special meaning. Phrasal verb consists of a verb plus a particle, and it is the particle that receives stress. Here are some examples. Look out, which means please be careful or pay attention. Turn on, to become very excited or aroused, often sexually, right?Take off, to leave or depart. The airplane took off. To look down on somebody, to lack respect or disregard. These are all

0: examples of phrasal verbs where the particle receives the stress.
1: ค่ะสไลด์นี้อาจารย์ก็พูดถึง phrasal verbs นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ compounds นะคะคือว่ามีการเน้นพยางค์ที่ต่างออกไปนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้ว phrasal verbs นี่จะเน้นที่ตัว particle ที่ตามหลังตัว verb นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ให้นะคะ look out turn on take off look down on
0: Here's another cartoon for you. There's a man standing looking at the view on Lookout Mountain. And he says, I wonder why they call it Lookout Mountain. And unfortunately, someone up above drops a very big rock, which lands on top of our man. But the person up above says, look out, pay attention. Here what we see is the difference in stress. Look out.Which means a scenic view, and look out, pay attention, be cautious.
1: ค่ะการ์ตูนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่ออกเน้นเสียงนะคะในคำ phrasal verb ซึ่งต่างกันนะทำให้ความหมายต่างกันไปเลยนะคะอันแรก look out นี่ก็เป็นแปลว่าหมายถึงวิวทิวทัศน์นะคะแต่ถ้า look out ก็คือให้ระวังนะคะอย่างเช่นในภาพที่2นะคะว่าก็คือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะในป้ายนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่า look out ก็คือบอกว่าให้ระวังนะก้อนหินจะหล่นลงมานะคะแต่คุณคนนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็น look out ก็คือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะค่ะ
0: Here's another cartoon that I like very much. We have a woman who is shopping for perfume, and she asks the perfume clerk, "What would you suggest that would turn on my husband?" And the woman answers, "A Doberman pincher." Let me explain the cartoon. Turn on is to excite or arouse.Probably sexually. What do you think would make my husband very excited? Turn on has a very different meaning. It means to attack. And so the woman in the perfume counter has said, I think that what would attack your husband is this type of dog, which has a reputation for being a little bit vicious, a Doberman pincher.So she's making a play on words with word stress.
1: ค่ะการ์ตูนอันนี้ก็ที่คำว่า turn on กับ turn on นะคะถ้า turn on ก็เป็นคำความหมายหนึ่งนะคะคือว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าเร้าใจอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถ้า turn on ก็คือ attack ก็คือโจมตีนะคะหรือว่าเข้าทำร้ายนะคะซึ่งการ์ตูนนี้ผู้หญิงก็ไปถามคนขายน้ำหอมนะคะว่าอันไหนนะหมายถึงว่าน้ำหอมชนิดไหนนะคะกลิ่นไหนที่คิดว่าจะ turn on my husband นะคะจะทำให้สามีฉันเนี่ยนะคะเกิดความตื่นเต้นนะในตัวฉันมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าคนขายตอบว่า Doberman นะคะซึ่งเป็นสุนัขพันหนึ่งซึ่งดุร้ายมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าคุณคนนี้ออกเสียงผิดเหมือนที่ฉันออกเสียงก็ได้นะคะคือว่าแทนที่จะออกเสียงว่าเจอนอนนะคะก็จะไปออกเสียงว่าเชอร์นอนนะคะซึ่งความหมายต่างกันไปเลยค่ะ
0: When we talk about phrasal verbs there are three possible stress patterns and these are the following threeFirst, we have the possibility of an unstressed verb, a stressed verb plus an unstressed particle. He doesn't approve of her friends, so the main stress is on the verb. We can also have a stressed verb and a stressed particle. I can't figure out this problem. And the third possibility,A stressed verb plus a stressed particle plus an unstressed

0: stressed particle, he got away with murder. This makes phrasal verbs a little bit difficult when we need to figure out how to pronounce them. I recommend, if you don't know, look in a dictionary. The dictionary will tell you exactly how to stress the phrasal verb.
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่ยากนะคะการอ่าน phrasal verb เนี่ยค่ะว่าจะเน้นเสียงตรงไหนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเน้นเสียงได้หลากหลายค่ะ3แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือว่าเน้นที่ตัวverb นะคะแล้วก็ไม่เน้นที่ตัว particle ที่ตามมานะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรก he doesn't approve of his friends of her friends นะคะส่วนประโยคที่แบบที่สองนะก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็เน้นที่ตัว particle ที่ตามมาด้วยนะคะอย่างเช่น I can't figure out this problem แบบที่สามนะคะก็เน้นทั้งที่ verb นะคะแล้วก็ที่ particle ที่ตามมาแล้วก็มันมี particle อีกตัวหนึ่งตามมาอีกแต่ตัวนั้นไม่เน้นนะคะอย่างเช่น he got away with murder ค่ะ
0: Let's talk a little bit about numbers in English and the stress we use with numbers. We have in English cardinal numbers, which are the numbers we use to count 20, 30, 40, and ordinal numbers, which show us the position in a sequence, 20th, 30th, 40th. Both of these have the same stress pattern. They're typically stressed on the first syllable.So 20, 20th, 30, 30th, 40, 40th. However, if we want to make a distinction between a teen number and its double digit counterpart, we can change the stress and put the stress on the second syllable. So if I want to make a difference between 50th and 15th, I put the stress on the second syllable.
1: ค่ะการอ่านตัวเลขนะคะก็มีการเน้นพยางค์นะคะวิธีการเน้นพยางค์ที่แตกต่างกันนะคะคือถ้า cardinals หรือว่าเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนนะคะกับ ordinal ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกลำดับที่เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะstress ที่พยางค์แรกนะคะอย่างเช่น20หรือว่า 20th นะคะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราอยากจะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างอย่างเช่นตัวคำที่ออกที่มี TWEN ลงท้ายนะคะกับที่เป็นตัวลำดับที่นะคะอย่างเช่นในคู่ 50th กับ 15th นะคะก็จะไปเน้นในพยางค์ที่2แทนนะคะในที่คำที่มี TWEN ลงท้ายนะคะเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างระหว่าง 50th กับ 15th ค่ะ
0: We can also use stress to differentiate hyphenated numbers. Normally, a hyphenated number can be stressed on its first element. 51, 52, 53, 54. But if I want to stress a difference, I can say, for example, you got 75 on your quiz, not 76. Or you got 76 on your quiz, not 66. So I have a choice with these hyphenated numbers, whether to put the stress on the first, second syllable, and it may depend on how much emphasis I'm putting on a particular element.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการบอกจำนวนเนี่ยนะคะบอกตัวเลขเนี่ยนะคะทั้งจำนวนและลำดับที่เราจะเน้นที่พยางค์แรกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นว่าเป็น hyphenated numbers คือว่าเป็นคำบอกจำนวนอย่างเช่น75อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องดูที่ความหมายนะคะดูที่การเน้นว่าเราต้องการที่สื่อความหมายอะไรอย่างเช่นประโยคแรกนะคะเราบอกว่า คุณได้75ไม่ใช่76เพราะฉะนั้น5กับ6เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเน้นให้มันต่างนะคะเพื่อที่จะบอกว่า75นะไม่ใช่76ก็จะต้องบอกว่า you got 25 not 76นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเน้นนะคะบอกว่าคุณได้76ไม่ใช่66นะคะมันก็ต้องไปเน้นที่ตัว7ข้างหน้าหรือ6ข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็น you got 76 not 66นะคะค่ะ
0: So far we've been talking about lexical stress, stress in words. But of course we also have stress that extends over phrase length utterances. And we're going to see the same alternation of stress, unstress that characterizes English words, characterizing the stress in a phrase or even a sentence. You can hear the similarity in the word economics and the short phrase in the comics. You can hear the same stress pattern in the word nationality and the short phrase, it's a chickadee. Or the word electrification and the phrase, she went to the station. Listen, I'm going to tap it out on the desk. Da da da da, da da da da. The first one, economics in the comics. Nationality, it's a chickadee. Electrification, she went to the station. You can hear the similarity. Why don't you take 2 minutes and practice that with a partner for just a few minutes. See if you can get the same stress pattern. And really concentrate on the heavier stress on that stressed element in the word or the phrase.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่า stress นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในคำแล้วก็ในข้อความนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในจังหวะเดียวกันเนี่ยนะคะที่เกิดในคำเนี่ยก็สามารถที่ก็ไปเกิดในข้อความได้เพราะนั้นเวลาเราพูดประโยคหรือว่าพูดคำถ้ามี stress ใน pattern เดียวกันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ลองฝึกดูนะคะลองให้เวลาสัก2นาทีอาจารย์ลองพูดสับกันพูดกันในคู่ของอาจารย์ค่ะทั้ง3แบบเนี่ยค่ะอาจารย์เปิดไมค์พูดก็ได้นะคะอาจารย์ดอนน่าจะได้ยินด้วยค่ะ
0: Okay, very good. Thank you. You're excellent, excellent students.
2: Thank you.
0: In case you wondered, what is a chickadee? That's a picture of a chickadee. It's a very cute little bird. It's a chickadee.One of the characteristics of English rhythm, now we're going to talk a little bit about rhythm, right, is this alternation of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of English rhythm. So we have a pattern that sounds kind of like da-da-da, da-da-da, da-da-da. And this is what poets use in order to make the rhythm of an English poem. There's a picture of our very famous poet, William Shakespeare, right? So by using regular rhythmic patterns, the poets make these very beautiful poems that are pleasing to the ear.

0: ค่ะต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงริทึมนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะใช้มากเลยในการแต่งโครงกลอนนะคะซึ่งจะทำให้โครงกลอนนั้นเนี่ยนะคะสวยงามขึ้นนะคะฟังรื่นหูไพเราะค่ะ
1: Four of the patterns that the poets typically use are the ones I show you here. Iambic, which is unstress, stress. Anapestic, unstress, unstress, stress. Trochaic, stress, unstress. And dactylic, stress, unstress, unstress. So these are just ways that poets use the rhythm of the language to create a poem.
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นเรียกว่า poetic meter นะคะคือวิธีการที่จะให้จังหวะนะคะคำนะคะซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกัน4ชนิดด้วยกันชนิดแรก iambic นะคะอาจารย์ดูที่สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นนะคะที่เป็นตัวคล้ายๆปากนะคะแล้วก็ตัวขีดลงมานะคะถ้า iambic นี่ก็คือว่า unstress นะคะเป็นตัวเป็นงอๆโค้งๆนั่นคือ unstress แล้วก็ตามด้วย stress นี่ก็จะขีดลงจำได้นะคะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วตั้งแต่ตอนต้นๆนะคะส่วนแบบที่2 anapestic ก็คือunstress 2แล้วก็ stress 1นะคะถ้า trochaic นะคะแบบที่3ก็คือ stress ก่อนแล้วก็ unstressถ้า dactylic ก็เป็น stress 1แล้วก็ unstress 2ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็น pattern ที่ใช้ประจำในการแต่งโครงกลอนภาษาอังกฤษค่ะ
1: When we analyze stress in a poem we have to figure out what is the stress pattern of a particular poem this is from Shakespeare's Macbeth and this is the witches talkingin Shakespeare's Macbeth. And this is an example of the trochaic pattern, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress. And you can hear it if I pound it out for you. Double, double, toil and trouble, fire, burn and cauldron, bubble. So I won't read the whole poem for you, but it's a very famous example of the trochaic meter in poetry and a very nice example of stress unstress in English
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นตัวอย่างกลอนโครงของเชกสเปียร์นะคะซึ่งใช้จังหวะแบบtrochaic นะคะก็คือว่า stress ก่อนแล้วก็ตามด้วย unstress นะคะก็อาจารย์ก็อ่านให้ฟัง2บรรทัดนะคะ double double toil and trouble fire burn and cauldron bubble นะคะก็คือ stress กับ unstress นะคะทั้งจังหวะตลอดทั้งประโยคนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ใช้กันมากนะคะเวลาแต่งโครงกลอนค่ะ
1: Let's look at the phonetic transcription of three phrases which have a very different meaning. So let's see if we can match number one, number two, and number three with the actual meanings of these phrases in the following three examples.So, number one, in essence, you notice this, the main stress falling on the second syllable, in essence.
2: A.
1: Second one, main stress on the first one, innocence.
2: Three, eight,
1: and the third one, main stress on the third syllable, in a sense.
2: B.
1: So which one is number one?
2: A.
1: A, B, or C?
2: A.
1: A. Number two?
2: C. I think C.
0: C.
2: Innocent.
1: C. C. C. You're right. And number three?
2: B.
1: B. B. B. Yeah. So you have to be careful what you're saying, because you could say three completely different things, right? Depending on the stress patterns.
0: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้ match นะคะเสียงนะคะกับคำนะคะก็จะอย่างข้อ1นะคะก็ไป stress ที่พยางค์ที่2นะคะ in essence ก็คือข้ออะไรคะข้อ A นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือ innocence ก็คือข้อ C นะคะแล้วก็ข้อ3 innocenceก็คือข้อ B ค่ะนะคะก็อาจารย์บอกว่าต้องระวังนะคะเวลาการออกเสียงเนี่ยถ้าออกเสียงผิดก็ความหมายก็ผิดไปเลยนะคะคำตัวสะกดอะไรก็จะผิดด้วยนะคะค่ะ
1: Stress in English is actually stronger than stress in many other languages. So if we compare English, for example,with French. Look at the difference in the stress. In English we say organization, organization. The Z, the stressed syllable, is very loud, long, and high. Compare with the English, organization, French, organisation. English, economic,French, économique. English, geography. French, géographie. English, democratic. French, démocratique. You can hear that the stress in English is stronger and more forceful than in French. And this is one of the things that makes English difficult for students from some language groups to pronounce, including students who speak Thai.Right? The stress of English is very difficult for students who come from a Thai language background.
0: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถึงความแตกต่างของการเน้นเสียงพยางค์นะคะในคำภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะเน้นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักชัดเจนนะคะแต่ว่าในคำภาษาฝรั่งเศสแม้จะเน้นก็ไม่หนักเท่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางท้ายนะคะพยางค์ท้ายนะคะอย่างเช่นคู่แรกนะคะ organization อันนั้นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าภาษาฝรั่งเศสก็ organisation นะคะก็จะมาเน้นที่ท้ายคำพยางค์ท้ายนะคะ economic นะคะก็ถึงจะเน้นแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับคำในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะคนไทยก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะคะในการที่จะฝึกออกเสียงเน้นพยางค์ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีนะคะไม่มีการเน้นทีละพยางค์แบบนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะค่ะ
1: I want to emphasize how veryrhythmic and regular the rhythm of English is by using a metronome drill. Metronome is that thing that we often use if we play piano to keep the rhythm of the music the same. We're going to try and do, I'm going to try and do a metronome drill. This is a metronome from the internet.And I'm going to try to read the passage so you can see how very regular the rhythm of English is. Let's see if this works. Can you hear the metronome?
0: Yes.
1: Okay, I'm going to read. Stresses in English tend to occur at regular intervals of time. It's perfectly possible to tap on the stresses in time with a metronome.The rhythm can even be said to determine the length of the pause between phrases. An extra tap can be put in the silence, as shown by the marks within the parentheses. That was pretty good. I think you get the feeling that we can actually use a metronome to practice the rhythm of English. And we can do drills like this with our students. You can find metronomes online if you just type in

0: An online metronome in a search engine.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้วิธีที่จะฝึกนะคะฝึกตัวเราเองหรือว่าฝึกนักเรียนของเรานะคะในการพูดเน้นพยางค์นะคะก็โดยใช้เครื่องเมโทรโนมซึ่งเป็นเครื่องให้จังหวะนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปหาซื้อนะคะก็ถ้าพิมพ์ออนไลน์เมโทรโนมนะคะก็จะได้เสียงนี้เราก็จะบันทึกนะคะอัดเทปไว้ได้เหมือนที่อาจารย์ทำอะค่ะนะคะแล้วก็อ่านให้เราฟังอันนี้ดิฉันขอข้ามนะคะไม่อ่าน
0: Okay, let's talk about some teaching strategies. We're going to start with some teaching strategies for lexical stress, stress within words. Here are some possible things we can ask our students to do. First, simply, how many syllables in a word? This is actually not as easy as you might think. If I give you the word recalcification, recalcification. How many syllables? Listen again. Recalcification.
2: Six syllables.
0: Exactly. Another possible activity. Are these two words the same or different in stress? Elephant, canary.
3: Different.
0: Elephant, canary.
3: Different.
0: Different.
3: Different.
0: Thank you. Exactly. Odd man out. Tell me which one is different in stress. Patricia, Regina, Jennifer, Alicia.
3: Jennifer.
0: Jennifer. Exactly. And another possible activity to do with your students, circle the stressed syllable. Georgia, Massachusetts, Nevada, Iowa. So our answer would be Georgia, first syllable, Massachusetts, third syllable, Nevada, second syllable, Iowa, first syllable. Very good.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็น stress practice นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกให้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราไปทำเองได้นะคะแล้วก็หลากหลายอย่างแรกก็คืออย่างเช่นว่าให้คำยาวๆมานะคะแล้วก็อาจจะอ่านให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กถามเด็กว่ามีกี่พยางค์นะคะแล้วก็ same or different ก็สองคำนะคะที่อ่านคู่กันเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยพยางค์ที่พยางค์เดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ elephant กับ canary ก็คนละพยางค์ใช่ไหมคะค่ะหรือว่า odd man out ก็อาจจะให้มา4คำ5คำนะคะแล้วก็ถามว่าคำไหนที่เน้นพยางค์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้วงนะคะหรือว่าให้ขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะคะในแต่ละคำที่อ่านให้ฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เด็กเขาได้ aware นะคะว่าการเน้นพยางค์อยู่ตรงไหนแล้วก็นอกจากอันนี้เป็นการคล้ายๆว่าให้ aware แล้วเนี่ยก็ควรจะให้เขา practice ด้วยให้เขาพูดด้วยนะคะฝึกพูดด้วยนะคะค่ะ
0: Here's an example of a how many syllables exercise. Maybe we can do this one together.Listen and tell me how many syllables you hear. Number one, abandon.
3: Three.
0: Offer.
3: Two.
0: Distribute.
3: Three.
0: Protect.
3: Two.
0: Television.
3: Four.
0: Preference.
3: Three.
0: Ooh, listen to how I pronounce it. Listen, that was a trick question.
3: Okay, two.
0: Preference.
3: Two.
0: Remember we talked last time about disappearing syllables, right? Right. Number seven, superstitious.
3: Four.
4: Four.
0: Superstitious.

0: Stimulus. Very good. Now it's getting very easy.
1: Electricity.
0: Electricity. And the last one, ta-ta-ta.
2: Mysteriously.
0: So these are fun. The fun activities you can do with your students.
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้คำที่เหมือนกับ nonsense word นะคะนะคะทาทาทีทานะคะแล้วก็ถ้าทีนี้คือตัวที่จะเน้นพยางค์นั้นนะคะแล้วก็เขียนคำอีกแถวหนึ่งแล้วก็ให้เด็ก match นะคะว่าคำไหนตรงกับการออกเสียงพยางค์แบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็สนุกนะคะก็ยากเหมือนกันค่ะค่ะครูก็ตอบผิดไม่ใช่นะคะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราฝึกบ่อยๆฝึกอาจารย์ตอนหน้าแล้วไปฝึกเองนะคะก็เดี๋ยวก็ไปสอนเด็กได้ค่ะ Yes Dana
0: Okay we can use pictures to illustrate the difference between compound nouns and the adjective that is describing the noun tell me which pictureIs which? My uncle has a hot dog. The picture of the dog or the picture of the food?
2: I think
0: my uncle has a hot dog.
2: Food,
0: right?
2: Right.
0: That's
2: okay.
0: Example of a compound noun. A hot dog. It has a special meaning.
2: Yeah,
0: it's a special type of very typical American food. My uncle has a hot dog.The picture of the dog, right? The dog is hot. No special meaning, right? So that's the difference between a compound noun and an adjective describing a noun.
3: ค่ะนี่ก็ตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะเป็นภาพการ์ตูนนะคะว่าให้แมทช์ว่าอันไหนเป็น hot dog อันไหนเป็น hot dog นะคะก็ hot dog ก็คืออาหารใช่ไหมคะถ้า hot dog ก็คือสุนัขซึ่งลงไปแช่อยู่ในน้ำนะคะค่ะ
0: A fun game you can play with your students is the game of taboo. We'll try this one together. You need to find a noun compound that answers this question.You can put all your dirty plates and glasses here, and they will clean automatically. Can you think of a word that is a noun compound? Anybody? I'll give you a hint. Dishwasher. Right? Dishwasher. That's a noun compound that has a special meaning, a machineThat cleans your plates, your dirty plates and dishes. Let's try another one. If wood is very rough, you need this to make it smooth. Anybody know the answer?
2: One more time, please, Donna.
0: If wood is very rough,You need this to make it smooth.
2: To make it smooth, wood. What kind of wood? We don't know.
0: Any kind of wood.
2: Wood.
3: มีใครทราบไหมคะอะไรที่ใช้ขัดให้ไม้มันเรียบอะค่ะ
2: Wood. I don't know. Wood.
4: Rubber. And paper. ดังๆหน่อยค่ะ
0: Wood. Sandpaper.
2: Sandpaper.
0: That was hard. Okay, this one is easy. The next one is very easy. You need this document to cross an international border.
2: Border pass, right?
0: Close.
2: Boarding pass.
0: No, you need this document to cross the international border.

0: ค่ะก็อันนี้ง่ายนะคะเพราะหลักก็คือว่าถ้า EEN เนี่ยก็เน้นที่ตรงนั้นนะคะพยางค์นั้นชีนนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เน้นที่พยางค์หน้าค่ะ
1: โอเค just a few more teaching strategies for rhythm one is to practice againThe difference between words and phrases, like we did before. Tonight, it's light. Receive, please leave. Chinese, try cheese. Volunteer, it's a deer. 17, she's the queen. Understand, where's the band? Reaction, where's Jackson? Alaska, I'll ask her.I'll let you practice those at home, but these are very nice practice sentences for students. This one, I think.
0: ใบฝึกหัด Sorry. สำหรับใบฝึกหัดนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยนะคะใช้ได้ทั้งในการฝึกเน้นคำแล้วก็ฝึกเน้นประโยคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากเลยที่จะใช้ฝึกนะคะอาจารย์ไปฝึกเองที่บ้านแล้วก็ไปฝึกให้นักเรียนด้วยนะคะค่ะ
1: We talked before about congruent pattern drills and using the body, using the clapping or tapping on the table to practice rhythmic patterns. This one, for example, if I tap out the pattern, da da da da da da da da da da da da da da, I need a pound of butter. I'd like to buy a sweater.You didn't close the window. He ought to buy a laptop. She doesn't speak much English. Again, you can practice those at home, but it's very, very important to practice the rhythmic pattern by either clapping your hands or tapping on the table, right? That really helps the students feel the rhythmic pattern.
0: ค่ะก็เป็น rhythmic pattern นะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามีทั้งที่เป็น unstressed ซึ่งเป็นดอทเดียวนะคะแล้วก็เป็น secondary stress ก็ที่เป็นดอทใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใหญ่สุดก็ primary stress นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ฝึกโดยการเคาะโต๊ะไปด้วยนะคะแต่อาจารย์ก็ต้องเคาะให้ได้ยินความแตกต่างนะคะเบากลางแล้วก็ดังนะคะค่ะหรือว่าปรบมือก็ได้นะคะหรือว่าทำเสียงดาดาดาดาอะไรนั้นก็ได้นะคะค่ะ
1: Here's another example using nursery rhymes to begin the congruent drill from Linda Grant's book. Twinkle, twinkle, little star, let me help you find your keys. Don't forget the bread and milk. Tell me why you don't agree. Or another one, how I wonder what you are. Find a space and park your car. Thanks a lot for all your help. Don't forget to leave a tip.The same rhythmic pattern. So these are very nice exercises to get your students feeling the rhythm of English.
0: ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะ Twinkle Twinkle Little Star นี้เราก็รู้จักกันดีนะคะก็มาใช้ในการฝึกริทึมนะคะแล้วก็ใส่ประโยคอื่นๆเข้าไปนะคะที่จะให้สอดคล้องกับแพทเทิร์นนี้ค่ะ
1: We're running out of time. I think I'm going to skip the nexttwo slides. Let's look at a jazz chant. We've talked about jazz chants before. More bad luck. This one's very nice. The bread was stale. It was 4 days old. The milk was sour. The coffee was cold. The butter was rancid. The steak was tough. The service was dreadful. The waiter was rough. His tip was small.I'm sorry I went place at all. Very nice examples of rhythm in English.
0: อันนี้ก็คือ jazz chant นะคะซึ่งใช้ฝึก rhythm ได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้อาจารย์ให้บรรณานุกรมข้างท้ายไว้แล้วนะคะจากหนังสือของ Caroline Graham นะคะค่ะ
1: Here's another example with poetryAgain from Linda Grant's book. This one's called Hi, How Are You Today?

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าแห่งสหรัฐนะคะและบริษัท GOT จำกัดมหาชน Welcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok represented by Mr. John Skagel, Regional English Language Officer, Soka University of America and TOT Public Company Limited.The translation series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna M. Brington from Soka University of America. Today is the 8th session on prominence and intonation. Welcome, Professor Brington.
1: Thank you. Good morning, everyone, and welcome from Aliso Viejo, California, and Soka University. Today's session is on prominence and intonation.Let's take a look at the overview of today's lecture and what we're going to be covering. We're going to start talking about intonation units in spoken and written English. We're going to talk about prominence. What is prominence? Why is it important to the English language? I'd like to talk about emphatic and contrastive stress, two different types of stress in English.Prominence and pitch rise, how pitch is connected with prominence within English utterances. Then we're going to look at the major intonation patterns of English for statements, questions, etc. I'd like to look a little bit also at the communicative force of intonation.Why intonation is important in communication, and why sometimes what we say is very, very colored by our intonation. It can have different meanings depending on different intonations. And then, as usual, we'll also talk about teaching strategies.
0: ค่ะ สำหรับ outline ของการบรรยายวันนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยอาจารย์ดอนน่าจะพูดถึง intonation units นะคะระดับเสียงสูงต่ำนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในภาษาพูดแล้วก็ในภาษาเขียนนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ prominence ซึ่งอาจารย์ก็จะขยายความนะคะว่าคืออะไรแล้วก็อาจารย์จะพูดถึงการเน้นนะคะระดับเสียงสูงต่ำเนี้ย2ประเภทนะคะที่เรียกว่า emphatic กับ contrastive นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงระดับเสียงที่เรียกว่า pitch rise นะคะซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับ prominence อย่างไรต่อหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็น pattern intonation patterns นะคะโดยทั่วไปนะคะที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นในประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะจะต้องมี intonation อย่างไรในประโยคคำถามมี intonation อย่างไรเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการสื่อความหมายนะคะก็ทำให้ intonation เนี่ย